โดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้และที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้

นั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วย

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกโดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียง

การออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนกับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงิน

ต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้เชนลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่า

0: อย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชราม
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
7: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปันใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
7: ได้ได
5: ้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
8: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
9: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
10: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็สนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำไรการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านะพาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B-เป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวอ ันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี
5: ่
4: ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา

0: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
1: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
0: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
2: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
0: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
3: ์มีเรื่องอันใดหรือ
1: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
3: เอ็งมานี่มา
0: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
3: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
0: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
4: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
5: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
4: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
5: ครับ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
4: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
5: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
4: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
5: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่า
6: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมกละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บัสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันน่ะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย

0: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
2: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือ

0: ึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
0: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
1: ้าวรวดเร็วทันใจมาก
0: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
3: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
0: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจาก

0: พิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรา

ทำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็ดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้

นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนสภาพอากาศเช้านี้เป็นยังไงนะลูก
1: ร
0: ้อนมากๆใช่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเช้านี้ที่โรงเรียนของผมเนี่ยก็ร้อนเช่นกันแล้วหนูล่ะอ๋อมีบางโรงเรียนฝนตกด้วยแหละอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมเมื่อวานนะคะเราพูดถึงเกี่ยวกับการแพ้อาหารหรือยาใช่ไหมคะใช่มีใครได้ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่แล้วบ้างว่าตัวเองแพ้อาหารอะไรอ๋อแสดงว่าเด็กๆต้นทางของคุณครูแพรวเนี่ยไม่แพ้อาหารกันเลยใช่ไหมคะมีแพ้ยาไหมคะอ้าวไม่มีเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยเด็กๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้นะคะนอกจากการแพ้อาหารที่รับประทานหรือยาแล้วบางคนเขาก็แพ้อากาศด้วยเช่นกันแพ้อากาศคืออะไรคำพูดนี้นะคะก็เป็นความหมายว่าเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนสักพักตอนเย็นเป็นไงหนาวทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็เลยไม่

0: ไม่สบายบางคนแพ้หนักเลยนะลูกแพ้จนน้ำตาเนี่ยไหลเยอะมากๆเลยมีน้ำมูกด้วยหายใจไม่ออกเสียงก็เปลี่ยนเช่นคุณครูแพรวเป็นต้นพูดได้เพราะว่าเป็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ดังนั้นใช่ดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพตนเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมถูกต้องต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยใช่คุณครูแพลวจำได้ว่าพี่ปังหอมใช่ไหมเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งว่าพี่ปังหอมเนี่ยไปแพ้แมลงมาแล้วผื่นขึ้นเต็มเลยใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะอาการแพ้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดได้โดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้ใช่ไหมคะเด็กๆใช่บางคนนะคุณครูแพลวเคยไปอ่านข่าวเจอว่าเขาแพ้เหมือนจะเป็นเกสรดอกไม้อ๋อในดอกไม้เนี่ยเขาก็จะมีเกสรเพศผู้เพศเมียใช่ไหมคะเวลาที่ลมพัดเนี่ยละอองมันอาจจะปลิวแล้วไปโดนตัวค่ะทีนี้ใช่พอเขาเนี่ยโดนเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะที่ตัวปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเป็นผื่นขึ้นคันจากนั้นเก่าแล้วก็มีตุ่มขึ้นเต็มเลยโอ้โหเป็นอาการของลมพิษนั่นเองอันตรายไหมคะแบบนี้อันตรายดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยและที่สำคัญบนโลกใบนี้มันมีเชื้อโรคหรือสิ่งต่างๆที่หนูเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นใช่ไหมใช่บนพื้นนี่ก็มีเชื้อโรคถ้าเด็กๆเอามือไปจับปรื๊ดจากนั้นเดินออกไปข้างนอกหยิบขนมเข้าปากปั๊บเชื้อโรคมันเป็นยังไงแล้วทีนี้ถูกต้องเขาถึงบอกใช่เขาถึงบอกไงว่าเมื่อเด็กๆก่อนรับประทานอาหารนะคะควรที่จะทำอย่างไรล้างมือถูกต้องเชื้อโรคมันอยู่รอบตัวเลยเนาะขวัญเอ๋ยเนาะใช่
1: 7
0: ขั้นตอนด้วยถ้าหนูไปถึงปุ๊บเปิดน้ำกึ๊กล้างสุดๆๆๆๆเด็กๆคิดว่าเชื้อโรคไปไหมอ่ะมันยังไม่ไปหรอกเราจะต้องใช้สารทำความสะอาดก็คือสบู่ล้างมือใช่ไหมคะใช่แล้วล้างมือให้ครบกี่ขั้นตอนถูกต้องถึงจะปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อเชื้อโรคถูกต้องเลยคุณครูแพลวถึงพาเด็กๆนะคะไปล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวันทุกครั้งเด็กๆสังเกตไหมใช่แล้วตื่นนอนมาคุณครูแพลวย้ำเสมอเลยว่าให้เด็กๆล้างหน้าและล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะมารับประทานของว่างใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมคะทุกอย่างที่เราทำมีเหตุผลเพื่อให้ใครสุขภาพแข็งแรงตัวเองเก่งมากๆใช่เลยถูกต้องเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวมั้งไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่แสนดีค่ะแสนดีมาเลยวันนี้แสนดีมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวกับเพื่อนๆฟังบ้างลูก
2: หนูเคยไปเที่ยวมาร์เก็ต
0: หนูเคยไปเที่ยวที่มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูกหนูเจออะไรบ้างคะ
2: หนูเจอสไลเดอร์
0: อ๋อเจอสไลเดอร์ใช่ไหมคะหนูชอบอะไรที่มาร์เก็ตหรือว่าห้างสรรพสินค้ามากที่สุดคะค่อยๆนึกลูกสงสัยจะชอบเยอะใช่ไหมคะใช่มาร์เก็ตวินเลจนะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาขายของเยอะไหมคะแสนดีแล้วแสนดีเคยซื้ออะไรบ้างลูก
2: เคยซื้อสัตว์ไปเลี้ยงที่บ้าน
0: อ๋อเคยซื้อสัตว์ไปเลี้ยงที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นเขามีงานสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะอัปรบมือให้กำลังใจแสนดีด้วยคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่ขวัญเอ๋ยค่ะมาค่ะอ่ะขวัญเอ๋ยเริ่มเลยลูก
2: หนูเคยไปที่งานศพ
0: อ๋อไปงานศพใช่ไหมเหมือนขวัญเอ๋ยจะเคยเล่าให้คุณครูแพลวฟังว่าขวัญเอ๋ยเคยไปงานศพแล้วก็ไปรำด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากไปรำแล้วเราไปทำอะไรที่งานศพอีกลูก
2: ไปอวยพร
0: ไปอวยพรเหรอเราต้องไปแสดงความเสียใจสิลูกใช่ไหมคะเพราะว่างานศพเนี่ยก็คือคนเขาเสียชีวิตใช่ไหม
2: ใช่

0: ให้ดังนั้นนะคะญาติก็จะอยู่ในอาการโศกเศร้าเราอาจจะไปให้กำลังใจเนาะแล้วก็แสดงความเสียใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่เวลาไปงานศพเราใส่เสื้อผ้าสีอะไรลูก
1: ดำขาว
0: อ๋อดำกับขาวใช่ไหมคะหนูคิดว่าเพราะอะไรอะลูกทำไมต้องใส่
1: เพราะว่าถ้าคนที่เราได้เสียไปอีกเขาก็จะปวดที่ชนไปให
0: ้อ๋อเป็นการเคารพต่องานนะคะแล้วก็เวลาไปงานศพเนี่ยก็จะมีการทำบุญเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่ล่วงลับนั่นเองนะคะอะปรบมือให้ขวัญเอ่ยด้วยขออีกคนหนึ่งวันนี้ขอเชิญพี่ต้นน้ำครับต้นน้ำมาเลยอะพี่ต้นน้ำเริ่มเลยลูก
2: เมื่อคืนต้นน้ำไปพักที่โรงแรม
0: ต้นน้ำไปพักที่โรงแรมเหรอครับ
2: ใช่
0: เป็นอย่างไรลูก
2: ดีใจมากๆที่ไปพักที่โรงแรม
0: ดีใจมากๆเลยเหรอ
2: ใช่
0: ทำไมล่ะครับทำไมถึงดีใจ
2: เพราะว่ายังไม่ได้ไปทั้งนานเลย
0: อ๋อไม่ได้ไปมานานแล้วก็เลยดีใจมากๆเลยที่ได้ไปพักใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ที่โรงแรมต้นน้ำสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: ทีวี
0: อ๋อมีโทรทัศน์ในห้องใช่ไหมลูก
2: ใช
0: ่แล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีกาแฟให้ผู้ปกครองดื่ม
0: อืมดีมากมากเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วต้นน้ำไปพักกับใครลูก
2: ผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองใช่ไหมคะผู้ปกครองเป็นใครคะ
2: คุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมเลยค่ะอัปรบมือให้พี่ต้นน้ำด้วยเก่งมากต่อไปคุณครูแพรวก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางของคุณครูแพรวนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างดังนั้นนะคะจะให้คุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะก็มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าเด็กๆเนี่ยก็เคยไปร่วมงานสำคัญเหมือนกันเด็กๆบอกว่าเคยไปงานแต่งงานนะคะของพี่ๆแถวๆบ้านเด็กๆเล่าให้ฟังนะคะว่าได้ไปนั่งรับประทานโต๊ะจีนรวมถึงได้ไปแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยและที่สำคัญนะคะเด็กๆบอกว่าได้ของชำร่วยกับบ้านด้วยแหละมีเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าให้ฟังอีกค่ะว่าในช่วงนี้นะคะที่บ้านของหนูอยู่ในช่วงฤดูการทำนาพอดีเลยช่วงนี้นะคะก็จะเห็นคนที่หมู่บ้านของตนเองช่วยกันนะคะไปดำนาด้วยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถตั้งคำถามนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของตนเองออกมาให้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเด็กๆของเราค่ะอาจจะยังคิดคำนะคะหรือว่าเหตุการณ์ไม่ออกดังนั้นนะคะการตั้งคำถามนะคะก็อาจจะเป็นการชักจูงให้เด็กๆได้เกิดความคิดนะคะแล้วก็เห็นภาพจนสามารถเล่าเรื่องราวได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เรานะคะจะพาเด็กๆไปเคลื่อนไหวกันขอทำนะคะข้อตกลงเกี่ยวกับจังหวะก่อนได้ไหมคะถ้าคุณครูแพลวขอจังหวะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวยังไงนะลูกช้าตามอะไรนะจ๊ะจังหวะถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ล่ะลูกให้หนูเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามแล้วแบบนี้ล่ะหยุดยังไงนะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าจะต้องโอ้โหสตาร์ทตัวเองไว้เลยอย่างเงี้ยชึกอย่างนี้เลยนะใช่เก่งมากๆสังเกตบริเวณรอบๆห้องสิคะน้องเห็นอะไรบ้างขอถามพี่น้ำหวานอะไรนะลูกหนูเห็นโต๊ะเหรอคะอืมอานนท์ล่ะลูกอ๋อมีกล้องใช่ไหมนิรินทร์ล่ะจ๊ะ
1: ม
0: ี
1: มุมประสบการณ์อ๋อ
0: พี่นิรินทร์บอกว่าเห็นมุมประสบการณ์ใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ปอเช่ล่ะ
2: เห็น
0: ทีวีอ๋อเห็นโทรทัศน์ใช่ไหมเอามือลงแล้วเวลาที่เราเคลื่อนไหวเราจะไปชนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ใช่เพื่อนๆก็ชนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ครูแพลวชนได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ครูแพลวก็ชนไม่ได้อืมเก้าอี้เราจะปีนขึ้นมาเลยได้ไหมโต๊ะล่ะ
2: โต๊ะไม่
0: ได้เลยอ๋อใช่เดี๋ยวศีรษะแตกใช่ไหมลูกดังนั้นเราควรที่จะหาพื้นที่เป็นของใคร
2: ตนเอง
0: อ่ะใช่จ้ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอามือลงต่อไปคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองนะคะพร้อมหรือยัง
2: พร้อม
0: โอ้ยยังรู้สึกตื่นเต้นไม่พอพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มเลยค่ะไม่ดูดปากที่รักพี่มาลิจ๋ากางแขนหรือยังจ๋า

0: การ์ตูนครูแพรว่าน้องน่าจะติดเพื่อนไปสักนิดนึงน้องต้องขยับออกมานะคะตอนนี้พี่เช่เขาได้พื้นที่และเขายืนนิ่งละพี่ต้นน้ำพี่พาคินพี่โอติพี่นิลินพี่ปั้นพี่เตยพี่น้ำหวานเรียบร้อยอะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้วันนี้เพื่อนๆปลายทางก็ได้พื้นที่แล้วเหมือนกันอ๋อแล้วหนูล่ะอ๋อมีคนบอกว่ายังติดเพื่อนอยู่เลยดังนั้นนะคะให้ขยับ2ครั้งเรียบร้อยทำไมตรงนั้นยิ่งขยับยิ่งชิดกันอะเห็นไหมว่าถ้าหนูได้พื้นที่แล้วหนูยืนอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องขยับมันก็ได้พื้นที่แล้วใช่ไหมถ้าหนูขยับหนูอาจจะติดเพื่อนอีกก็ได้ใช่ไหมคะหนูคนอื่นที่ได้พื้นที่แล้วน้องยืนนิ่งๆนะคะตรงการ์ตูนพี่ปริมพี่ปังขยับสองครั้งค่ะนั่นแหละต่อมานะคะเราจะมาเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องนะคะอย่างอิสระเด็กๆนะคะสามารถยืดตัวให้สูงก็ได้หดตัวให้เตี้ยลงเล็กลงก็ได้แต่หนูจะต้องฟังอะไรจังหวะเริ่มแล้วนะพี่อานนท์ตรงจังหวะไหมครับถ้านึกว่าจะล้มครูแพรว่ายืนขึ้นมาจะดีกว่าพี่มาลีทำดีๆลูกพี่ปังเขาเคลื่อนไหวตรงจังหวะด้วยนะคุณครูแพลวขอถามพี่ปังหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกแล้วนิลินล่ะลูก
1: น
0: กนะคะพี่เตยล่ะจ๊ะแม่มดหรอคะแล้วข้าวหอมล่ะลูกนั่งรถไฟใช่ไหมน่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางตีกลองเหมือนคุณครูแพรวแล้วหนูล่ะโอ้กำลังทำท่าทางนะคะแล้วก็หยุดอยู่ในท่านักวิ่งตูนระวังเข่าเจ็บนะลูกหยุดจริงหรือเปล่า

ฮะฮะฮะฟังดีๆให้เด็กๆทุกคนนั่งลงเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอทำข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนถ้าคุณครูแพลวนะคะพูดคำว่าข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะให้เด็กๆหมุนเอว2รอบสะบัดมือ5ครั้งแล้วนั่งลงอ่ะข้าวเปลือกทำอย่างไรหมุนเอวกี่รอบ2รอบสะบัดมือกี่ครั้ง5ครั้งแล้วทำอย่างไรต่อนั่งลงเก่งมากถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าข้าวสารให้เด็กๆกระโดดตบ2ครั้งต่อยไปด้านหน้า2ครั้งแล้วยืนขาเดียวยืนขาเดียวแบบไม่กางแขนนะ

ยืนขาเดียวเฉยๆนะถ้าคุณครูแพรวพูดคำว่าข้าวสุกให้เด็กๆหมุนตัว1รอบจากนั้นปรบมือ3ครั้งแล้วเอามือจับหูยากไหมไม่ยากคิดว่าทำได้ไหมทำได้อ้าวยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูแพรวจะขอจังหวะให้เด็กๆเคลื่อนไหวพอเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูแพรวก็จะพูดข้อตกลงที่เราได้ทำกันไว้หนูต้องจำให้ได้เข้าใจไหมคะจะเริ่มแล้วนะมาลีสติจ้ะที่รักข้าวสารทำอย่างไรกระโดดตบกี่ครั้ง1 2แล้วยังไงคะโอตี1 2แล้วโดยไม่กางแขนพี่โอตีจำได้เก่งมากเลยเช่ครูแพรวกลัวพี่

0: สุขหมุนหมุนอะไรหมุนตัวหมุนตัว1รอบแล้วปรบมือกี่ครั้ง1 2 3แล้วอีกทีหนึ่งแสดงว่าวิงเวียนอยู่บางคนหมุนไปหมดเลยมีอะไรหมุนหมดพี่ป้านเคลื่อนไหวตรงจังหวะไหมข้าวเปลือกหมุนเอวเท่าไรหมุนเอว2ครั้งสะบัดมือกี่ครั้งแล้วโหอันนี้จำได้เก่งมากๆข้าวสารกี่ครั้ง1 2แล้ว
1: 1 2
0: แล้วยังไงยืนขาเดียวโอ้มีคนจำได้พี่ตูนระวังลูกพี่เชข้าวสุกหมุนตัวแล้วยังไง1 2 3แล้วจับที่ไหนโอ้โหบางคนลนไปหมดเลยจับอะไรมั่งอ่าฮะใช่ข้าวเปลือกหมุนเอวอะไร
1: หม
0: ุ
1: นเอว
0: 2ครั้งสะบัดมือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนั่งลงปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้นะคะให้เด็กๆนั่งอยู่กับที่ไม่ต้องขยับเห็นนะว่ากำลังจะชิดกันถ้ายิ่งมาชิดกันหนูจะไม่มีที่ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยนะให้เด็กๆถอยหลังลงไปค่ะพี่ขวัญเอ่ยบอกแล้วว่าให้อยู่กับที่เอามือจับไปที่หัวเข่าของตนเองนะคะแล้วนวดพร้อมร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาถามโอ้ยโดนแขนขอโทษหรือยังขอโทษครับให้อภัยครับพิษณุทำท่าอะไรดีลูกนวดแขนเหรอคะอ่ะนวดไปที่แขน1ข้าง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีก1ข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามพี่ปังทำท่าอะไรอีกดีลูกสะบัดมือ10ครั้งนะคะอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ข้าวหอมทำดีลูกทำยังไงคะอ๋อหมุนไปด้านหน้าใช่ไหมอ่ะหมุนไปด้านหน้า10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นนั่งขัดสมาธิค่ะลม

0: เราขอสมาธิจากเด็กๆก่อนนะคะยืดตัวขึ้นตรงลูกไม่นั่งหลังค่อมนะคะสวยมากๆเลยเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางก็หลับตาทำสมาธิกันเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยลูกไหนดูสิโอ้โหขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะน่ารักมากๆเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดเลยลูกพี่พีกเดินสวยๆที่รักแหมมีสเต็ปด้วยไหนคะเอามือแตะหูเอามือวางไว้ที่ตักน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวอิสระนะคะแล้วได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งวันนี้การเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาคืออะไรลูกตามอะไรนะ
1: ตาม
0: ข้อตกลงใช่อักจูนสติก่อนตามอะไรตามข้อตกลงเก่งมากๆเลยที่มีข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสุกใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยมีเด็กๆบางคนอาจจะยังสับสนเกี่ยวกับข้อตกลงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในรอบหน้านะคะหรือครั้งต่อๆไปเราค่อยแก้ตัวกันได้ไหมคะได้สนุกไหมลูกสนุกค่ะแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโต

ยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องหน่วยข้าวนั่นเองและในวันนี้นะคะคุณครูแพ้วจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับนี่เลยค่ะประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวเวลาปัจจุบันนี้นะคะเรารับประทานข้าวกันวันละกี่มื้อคะที่รัก3มื้อโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช่3มื้อก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเรารับประทานข้าวเป็นหลักใช่ไหมลูกใช่จะมีบางวันที่อาจจะมีก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะรับประทานข้าวเป็นหลักเด็กๆทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะข้าวเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรามากๆเลยเด็กๆคะข้าวนะคะในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีความเชื่อเกี่ยวกับข้าวด้วยนะใช่มีกระทั่งนิทานเรื่องพระแม่โพศพอ๋อเขาว่าเป็นดวงวิญญาณนะคะหรือดวงจิตนะคะประจำของข้าวเวลาที่ชาวนานะลูกเขาจะทำนานะเขายังจะต้องมีพิธีกรรมนะคะในบางพื้นที่ขนาดฝนถ้าไม่ตกหนูคิดว่าจะปลูกข้าวได้ไหมใช่ใช่โดยประเทศไทยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อสมัยก่อนจะมีอาชีพเกษตรกรรมซะส่วนใหญ่เกษตรกรรมคืออะไรก็คืออาชีพที่ว่าด้วยการทำไร่ทำนาการปลูกพืชผลต่างๆถูกต้องไหมคะใช่แล้วเด็กๆทราบไหมว่าข้าวนะลูกกว่าจะเติบโตขึ้นมาจากเมล็ดเล็กๆจนกลายเป็นข้าวสารได้เนี่ยหูใช้เวลาเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเป็นต้นกล้าโอ้โหอยู่ห้องเราหลายวันแล้วก็ยังไม่ออกรวงใช่ไหมแล้วเด็กๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่าไม่มีข้าวให้เราจะเป็นยังไงอะ
1: เด
0: ือ
1: ดร
0: ้อนสิเพราะว่าประเทศไทยนะคะนอกจากเป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วนะคะยังส่งออกข้าวเยอะมากๆเลยนอกจากคนในประเทศรับประทานแล้ว

0: พี่พี่ปั้นจ้ะพี่ปั้นน้องเห็นอะไรบ้างคะลูกมีคนใช่ไหมคนกำลังทำอะไรคะลูกพูดใหม่คนกำลังเกี่ยวข้าวใช่กำลังเกี่ยวข้าวเวลาเกี่ยวข้าวเขาใช้อะไรเกี่ยวขอถามพี่ใบบุญหนูเคยเห็นการเกี่ยวข้าวไหมเขาใช้อะไรเกี่ยวคะเด็กๆบอกว่าเป็นไม้เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเขียวจะเป็นลักษณะเหมือนตะขอใช่ไหมคะมันจะมีแหลมๆตรงปลายเป็นตะขอที่ตรงปลายจะแหลมๆใช่ไหมคะเวลาที่เขาเกี่ยวข้าวมือข้างหนึ่งนะคะเขาก็จะจับไปที่ต้นข้าวใช่ไหมกำเอาไว้ให้แน่นจากนั้นใช้เขียวที่เป็นลักษณะเหมือนตะขอชึบใช่ค่ะมันจะง่ายต่อการที่เขาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าเขียวนะคะเด็กๆคมนะถ้าหากว่าเด็กๆเห็นเขียวแล้วเด็กๆเอามือไปรูปเลยได้ไหมลูกมันมีความคมมากๆเลยใช่ค่ะ
1: เหม
0: ือ
1: นกันไกล
0: ใช่แล้วเด็กๆลองคิดภาพตามลองหลับตาจินตนาการดูนะคะว่ามีพื้นนาที่ใหญ่มากๆเลยมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามเป็นสีทองไปทั่วเลยแต่เด็กๆจะเกี่ยวข้าวคนเดียวหมดทั้งนาได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำไมขอถามภาคินเด็กๆคิดว่าทำไมหนูถึงจะเกี่ยวข้าวคนเดียวไม่ได้อะไรนะลูกเดี๋ยวมันจะบาดนิ้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะคะเด็กๆขาตอนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเขายังไม่มีรถไถไม่มีรถเกี่ยวข้าวเขาใช้แรงงานของมนุษย์ก็คือคนของเรานี่แหละในการช่วยกันเกี่ยวข้าวเช่นคุณครูแพรวกับคุณครูแพรเป็นเพื่อนบ้านกันบังเอิญว่าวันนี้คุณครูแพรวเนี่ยเอาธงสีแดงไปปักไว้ที่นาของตนเองคุณครูแพรกับเพื่อนๆบ้านของคุณครูแพรก็จะทราบแล้วว่าเราจะต้องมาเกี่ยวข้าวที่นานี้เราจะมาช่วยกันดังนั้นนะคะแขกเกี่ยวข้าวนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่แล้วเราก็อาจจะต้องไปช่วยเพื่อนบ้านของเราด้วยเมื่อเพื่อนบ้านของเราต้องการเกี่ยวข้าวมีค่ะน้อยการลงแขกเกี่ยวข้าวนะลูกเขาจะไปช่วยเหลือกันจากนั้นนะคะเจ้าของที่นาเนี่ยเขาอาจจะต้องหาขนมอาหารและน้ำมาให้คนที่เขามาช่วยเราเกี่ยวข้าวเห็นไหมคะว่าการแสดงน้ำใจกับเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีไหมลูกดีการลงแขกเกี่ยวข้าวนะสมัยก่อนเนี่ยเขามีแม้กระทั่งบทคำร้องเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมลูกเกี่ยวตั้งแต่เช้าแดดร้อนมากๆพอรับประทานอาหารกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกคลายเหนื่อยใช่ไหมคะใช่พิธีประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวก็ผ่านไปประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวต่อไป1 2 3ปิ๊งเห็นอะไรบ้างขอถามพี่โอติหนูเห็นอะไรบ้างลูกเห็นคนใช่ไหมแล้วพี่เตยละจ๊ะน้องเห็นอะไรอีกลูกเห็นเหมือนเป็นบรรยากาศของวัดใช่ไหมลูกแล้วพี่สโนล่ะคะเหมือนตอนที่ไปงานบวชเลยเหรอแล้วพี่ขวัญเอ๋ยล่ะลูก
3: มีของทำบ
0: ุ
3: ญมาให้
0: มีของทำบุญเอามือวางไว้ที่ตักนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของประเพณีศาสตร์ไทยเคยได้ยินคำนี้ไหมอ๋อประเพณีศาสตร์ไทยนะคะถ้าพูดให้เด็กๆ เข้าใจง่ายๆนะคะเป็นประเพณีซึ่งเป็นการทำบุญนะคะกลางปีนะคะโดยมีความเชื่อว่าทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะให้มาคุ้มครองนะคะทำให้พืชสวนไร่นาเนี่ยมันเจริญงอกงามสมบูรณ์เป็นความเชื่อนะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเรียกแตกต่างกันในภาคกลางเนี่ยเขาอาจจะพูดเป็นว่าวันศาสตร์ไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นภาคใต้ คุณครูแพลวเคยได้ยินเพื่อนๆภาคใต้เนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่า

0: งานบุญศาสตร์เดือน10หรือประเพณีชิงเปรตเห็นไหมว่าประเพณีของประเทศไทยเนี่ยมันเกี่ยวโยงใช่ไหมคะอ้อใช่ใช่ในงานบุญนะหนูจะเห็นหนูเห็นเจดีย์ตรงนี้ไหมเห็นไหมลูกจริงๆหนูทราบไหมว่าเจดีย์อันนี้มันไม่ได้ก่อมาจากอิฐจากปูนนะคะถ้าหนูสังเกตดีๆในภาพเนี่ยมันทำจากขนมนะลูกอ่ะถูกขนมเด็กๆลองดูนะคะที่เป็นสีๆนะนี่ที่ติดอยู่ที่เจดีย์เนี่ยมันทำมาจากข้าวนะลูกซึ่งข้าวเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าขนมกยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้าวที่โดนนำไปทำขนมผสมกับส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นธัญพืชเห็นไหมก็มีข้าวเป็นส่วนประกอบไม่ค่ะอันนี้เขาใส่สีไปสักเล็กน้อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสีธรรมชาติที่อาจจะได้จากขมิ้นใช่ไหมกระเจี๊ยบใบเตยต่างๆแต่ว่าก็มีข้าวเป็นส่วนประกอบเขาบอกว่าการทำบุญด้วยกายศาสตร์ในประเพณีนี้นะคะจะเป็นการทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพอใจแล้วประทานพรให้ชาวไร่ชาวนานะคะมีพืชสวนไร่นาและต้นข้าวที่งอกงามสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะๆใช่ประเพณีอีกประเพณีหนึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าถูกจัดขึ้นทุกปีและเด็กๆ เคยดูถ่ายทอดสดด้วยแหละนับ1 2 3ปิ๊งคุ้นๆบ้างไหมว่าเหมือนคนอินเดียเลยเหรออ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าประเพณีนี้นะคะเขามีอิทธิพลมาจากพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นการผสมศาสนาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะในความเชื่อแต่ละอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆซึ่งบางครั้งมันไม่ใช่ศาสนาพุทธบางครั้งเราก็เอาความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาใช้ซึ่งก็ไม่ผิดที่เพื่อนบอกว่าเหมือนอินเดียใช่ไหมเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่ามีอะไรบ้างขอถามพี่นิลินน้องเห็นอะไรบ้างลูกคนใส่ชุดสีอะไรจ๊ะที่รัก
1: สี
0: แดงใช่ไหมพี่ปังหอมเห็นอะไรอีกคะม้าเหรอ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: วัวอะปังหอมทำความเข้าใจใหม่วัวนะคะใช่ไหมคะอะไรนะลูกอ๋อวัวขาวยาวถ้าควายจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะคะพี่เชมันจะมีความแตกต่างกันแต่จริงๆควายเนี่ยก็มีความสำคัญนะเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะมีรถไถเขาก็ใช้ควายไถนาใช่ไหมคะใช่ดังนั้นจงห้ามว่าใครก็ตามในชีวิตนี้ว่าควายจริงๆแล้วควายเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็ชาวนาเพราะในสมัยก่อนนะเราใช้ควายในการทำนาจริงๆนะลูกอ่ะแต่เรามาดูวัวของเราก่อนประเพณีนี้นะคะเรียกว่าประเพณีนะคะพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชื่อยาวไหม
1: ยาว
0: พิธีนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันพืชมงคลในของทุกๆปีโดยที่จัดขึ้นเพื่ออะไรใครทราบบ้างมีใครทราบบ้างประเพณีนี้สำคัญกับประเทศไทยเลยนะไม่ทราบไม่เป็นไรคุณครูแพลวจะอธิบายให้ฟังพิธีนี้นะคะจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลเพื่อบำรุงขวัญให้ประชาชนชาวไทยในการเพาะปลูกในพระราชพิธีนี้หูมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกพระโคเราจะไปเรียกเขาเจ้าวัวไม่ได้นะลูกในพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าพระโคเลยนะเพราะว่าคำว่าโคก็มาจากคำว่าวัวนั่นเองพระโคนะคะก็จะต้องมีรูปร่างลักษณะให้ตรงตามตำราที่ใช้ในประเพณีนี้หรือว่าพิธีกรรมนี้นะคะใช่จากนั้นนะคะหนูเห็นไหมว่ามันจะมีคันไถอยู่ตรงนี้หนูเห็นไหมครูแพลวชี้ให้ดูเห็นไหมลูกนี่ตรงนี้จะมีลักษณะปักลงไปในดินเวลา

สมัยก่อนที่เขาจะทำไร่ทำนากันเขาก็จะใช้สัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่นะคะก็คือวัวหรือควายนี่แหละในการลากจูงให้เจ้าคันไถเนี่ยมันปักลงไปแล้วขูดไปกับดินทำให้ดินนะคะเหมาะสมกับการที่เราจะหว่านเมล็ดเพื่อปลูกจากนั้นนะคะเมื่อพระโคนะคะเขาได้ทำการไถนากันตรงนี้เสร็จแล้วเขามีวิธีการเสี่ยงทายด้วยนะเขาจะมีอาหารต่างๆมาให้พระโคได้เลือกกินใช่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าธัญพืชน้ำแม้กระทั่งเหล้าก็มีใช่เขาจะมีอาหารอยู่ในกระทงแบบนี้เลยเยอะมากเลยจากนั้นเขาจะให้พระโคเนี่ยเลือกกินแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าในแต่ละปีนะคะพระโคเนี่ยบางปีนะเขาก็เลือกกินเหล้านะแต่บางปีเนี่ยเขาก็เลือกที่จะรับประทานเกี่ยวกับหญ้าหรือธัญพืชซึ่งการเลือกกินต่างๆของพระโคเนี่ยมันสามารถเอามาทำนายได้เป็นความเชื่อว่าสามารถทำนายได้ว่าในปีนั้นๆเนี่ยสภาพนะคะหรือว่าทุ่งนาของประเทศไทยเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรเช่นปีนี้น้ำเยอะพืชพันธุ์เจริญงอกงามส่งออกดีซึ่งเป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วครูแพรว่ามันขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศแล้วก็สภาพดินในแต่ละปีใช่ไหมแต่การจัดทำพิธีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โบราณจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของการทำพิธีเนี่ยมันไม่ใช่ให้พระโคเนี่ยทำนายสภาพอากาศหรอกแต่มันเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้ชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยมีแรงใจเหมือนว่าอุ๊ยปีนี้ได้คำทำนายที่ดีนาของเราจะต้องโตขายข้าวได้เยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วพอขายข้าวปุ๊บชาวนาทำไมอ่ะเขาก็ได้เงินมาใช่ไหมใช่แล้วในพิธีนี้นะลูกจะมีพันธุ์ข้าวพระราชทานซึ่งมาจากในหลวงในทุกๆปีพระมหากษัตริย์นะคะจะพระราชทานข้าวแบบนี้แหละก็คือพันธุ์ข้าวเป็นข้าวเปลือกนะลูกเพื่อให้เอามาใช้ในพิธีกรรมพอพราหมณ์หนูรู้จักพราหมณ์ไหมเป็นคนทำพิธีเขาจะไม่ใช่พระนะลูกพราหมณ์กับพระไม่เหมือนกันนะคะพราหมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไว้ผมยาวแล้วก็ทำมวยเอาไว้ใส่ชุดสีขาวพราหมณ์เขาจะมีการทำพิธีด้วยจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยหว่านลงไปในแปลงนาที่พระโคเนี่ยท่านไถไปแล้วแหละจากนั้นนะคะพอจบพิธีปุ๊บเขาจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราๆนี่แหละเข้าไปเก็บนี่เลยพันธุ์ข้าวเปลือกที่ถูกหว่านเอาไว้เก็บกลับบ้านไปเพื่อไปใช้ในการเพาะปลูกถูกต้องซึ่งในสมัยโบราณนะคะมีความสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีพันธุ์ข้าวเนี่ยขายอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมเด็กๆเดินไปไหนเราก็เจอข้าวแต่คิดว่าสมัยโบราณเนี่ยเขามีไรเดอร์ส่งไหมไม่มีเด็กๆคิดว่ามีพี่แก๊ปวิ่งส่งให้ได้ไหมไม่มีดังนั้นนะคะพิธีนี้นะคะเป็นพิธีใหญ่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปดูและไปเก็บพันธุ์ข้าวเพื่อไปปลูกหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ไหมเห็นไหมประเทศไทยของเรามหัศจรรย์ไหมลูกซึ่งประเทศไทยของเรานะคะอุดมไปด้วยความเชื่อซึ่งบางอย่างเราเลือกเชื่อได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับใครกับเราแต่บางอย่างควรที่จะเลือกเชื่อไหมต้องใช้ความคิดเยอะๆเช่นเขาบอกว่าถ้าฆ่าไก่ตัวนี้แล้วฝนจะตกหนูเชื่อไหมเพราะอะไรคิดความเป็นจริงถ้าเราฆ่าสัตว์เยอะๆเทวดาเขาอยากให้ฝนตกมาให้เราไหมอะไม่เพราะอะไรเพราะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีใช่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นประเพณีในประเทศไทยใช่ใช่ในส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยมีพิธีกรรมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับน้ำลมฟ้าอากาศแต่วันนี้เราพูดถึงประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่คุณครูแพรมานำเสนอให้กับเด็กๆโดยที่เลือกแล้วว่าเป็นประเพณีที่ไม่อันตรายและสามารถให้เด็กๆเนี่ย
สืบทอดต่อไปได้เพราะว่าเป็นประเพณีที่สร้างขวัญให้กำลังใจกับชาวนาชาวไร่ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าเมื่อมีแสงสว่างก็ต้องมีเงาถ้าวันไหนหนูโตขึ้นแล้วไปอ่านข่าวเจอประเพณีแปลกๆทำพิธีแปลกๆอย่างนี้เราจะเลือกเชื่อไหมไม่เราจะต้องมีสติและความคิดเสมอว่าบางอย่างถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้เราก็ควรที่จะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่บางอย่างถ้าเราเห็นแล้วมันทำมาสืบต่อกันมาแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนก็สามารถสืบทอดต่อไปได้เช่นประเพณีนี้ก็สืบทอดได้นะใช่ไหมคะใช่อ่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับโอ้อย่าตอบในใจประเพณีที่เกี่ยวข้องกับค่อยชื่นใจหน่อยแต่ต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะใครพร้อมแล้วบ้างให้ทำตัวเป็นต้นข้าวยังไงดีโอ้โหใบงอกเยอะมากเลยดังนั้นนะคะจะพาต้นข้าวน้อยๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึง

0: มีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีอาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจ

ถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับคำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานก.ล.ต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะไหมลูกแต่ก่อนอื่นคุณครูแพลวรู้สึกว่าเด็กๆนะคะไม่ค่อยมีสมาธิเลยดังนั้นขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะให้ทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วจะเร็วขึ้นแล้วนะคะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วสติกลับมาหรือยังกลับมาแล้วนะคะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะ

และกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะระบายสีเทียนทับสีน้ำเป็นทุ่งนาชื่อแปลกๆไหมแต่กิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยมาดูอุปกรณ์กันปิ๊งอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆขามีด้วยกันนี่เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราจะใช้กระดาษร้อยปอนนะคะอ่ะนี่เด็กๆสังเกตกระดาษร้อยปอนของคุณครูแพรวกระดาษร้อยปอนนะคะที่เราใช้ในการทำสีน้ำนะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษนะคะในการทำผลงานศิลปะได้นะคะกระดาษ A4 หรือว่ากระดาษบริบทของโรงเรียนคุณครูปลายทางมีได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็มีอะไรเอ่ยสิ่งนี้ดินสอถูกต้องค่ะเรามีดินสอนะคะและมีสีเทียนด้วยสีเทียนและวันนี้พิเศษเราจะใช้สีเทียนกับสีน้ำซึ่งสีน้ำในวันนี้นะคะคุณครูแพรวจะเลือกใช้เป็นสีน้ำเงินนะคะกับสีเหลืองถ้าหากมือเด็กๆ เลอะเช็ดที่ไหนจ๊ะผ้าเช็ดมือพร้อมที่จะรับชมการสาธิตหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะมาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยชึบอ่ะเด็กๆมองลงมาคุณครูแพรวนะคะเวลาที่เราจะทำกิจกรรมคุณครูแพรวจะย้ำเสมอเลยว่าให้เด็กๆ เขียนอะไรลูกเขียนชื่อถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเด็กๆปลายทางนะคะหนูยังเขียนชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกหนูสามารถให้คุณครูปลายทางเขียนเป็นแบบแล้วหนูเขียนตามหนูอาจจะปั๊มสัญลักษณ์หรือว่าเขียนสัญลักษณ์ของตนเองก็ได้นะคะวันนี้คุณครูแพรวขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์ของตนเองสัญลักษณ์ของคุณครูแพรวหอนกฮูกตาโตจากนั้นนะคะคุณครูแพรวอยากให้หนูออกแบบก่อนซึ่งโจทย์ในวันนี้เราจะทำเป็นทุ่งนาถ้าพูดว่าทุ่งนาหนูจะวาดเป็นทะเลได้ไหมเป็นป่าได้ไหมอ่ะไม่ได้เราจะต้องวาดเป็นอะไรทุ่งนาใช่ค่ะโดยคุณครูแพรวนะคะจะให้เด็กๆ เนี่ยได้ออกแบบก่อนว่าอยากจะทำทุ่งนาเป็นแบบไหนอย่างแรกนะคะคุณครูแพรวกำลังออกแบบอ่ะคุณครูแพรวรู้แล้วคุณครูแพรวจะเริ่มจากด้านบนก่อนคุณครูแพรวอยากทำเป็นดวงอาทิตย์ก่อนได้ไหมโอ้โหแยงตาครูแต่เช้าใช่ไหมเวลาหนูระบายสีถ้าหนูอยากให้สีมันเข้มหนูก็จะต้องทำอย่างไรกดสีลงไปถูกต้องเลยค่ะผสมได้ถ้าหนูอยากผสมแต่ในกิจกรรมนี้คุณครูแพรวอยากให้หนูนะคะถ้าได้ระบายแล้วระบายเข้มเข้มหรออ่ะวันนี้ขอทำพระอาทิตย์แบบที่เด็กๆชอบแต่ถ้าใครวาดสวยกว่าคุณครูแพรวคุณครูแพรวอยากเห็นพระอาทิตย์แบบอื่นบ้างนะใช่ไหมอ่ะเมื่อมีพระอาทิตย์แล้วมีอะไรด้วยอีกมีอะไรนะลูกการวาดก้อนเมฆไม่ยากนะคะเด็กๆค่ะเราจะใช้เส้นโค้งมาต่อกันโค้ง1โค้ง2โค้ง3อย่างนี้เห็นไหมคะเมื่อหนูทำเส้นโค้งไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นก้อนเมฆหนูเห็นไหมลูกใช่จากนั้นเราก็จะระบายสีขอโทษชินใช่แต่หนูเห็นไหมเวลาระบายสีคุณครูแพรวจะพยายามระบายไปในทางเดียวกันนะคะใช่วันนี้คุณครูแพรวอยากให้เด็กๆระบายสีเทียนเข้มๆเพราะมันมีสาเหตุใช่ค่ะและที่สำคัญเราจะต้องระบายสีน้ำทับลงไปด้วยลูกไม่โอ้ยแหละพูดจริงจริงไม่ค่ะตอนนี้ทุ่งนามายังอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพรวจะเร่งสปีดตัวเองอ๋อไม่ใช่ยายสปีดค่ะคุณครูแพรวสปีดเองถ้ายายสปีดคุณครูแพรวต้องตามรถจักรยานยนต์แหละอย่างนั้นใช่ไหมน่ากลัวมากๆเนี่ยเห็นไหมอ่ะต่อไปถ้าเราอยากจะทำทุ่งนาของเราคุณครูแพรวจะเลือกก่อน
ชึบเอาสีนี้ก่อนจริงหรอเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้คุณครูแพรวรีบวาดไวๆเพราะว่าเด็กๆจะได้มีเวลาใช่ไหมยังไม่เก็บค่ะถ้าหนูรอ

ร้องเพลงระหว่างที่คุณครูแพลวกำลังทำผลงานหนูคิดว่าเพื่อนๆจะได้ยินคุณครูแพลวไหมแล้วเพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะแล้วหนูต้องทำยังไงใช่ใช่เพราะเราอ่ะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นใช่หรือเปล่าแล้วหนูจะทำยังไงดีอะคะหล่อลูกอ๋อหรออ่ะจากนั้นขอทำใบสักเล็กน้อยจริงเหรอคะขอบคุณมากมากแต่ถ้าพอมีเวลาคุณครูแพลวก็อยากทำให้สวยกว่านี้แต่ว่าถ้าทำจนเสร็จเลยเด็กๆจะได้ทำงานไหมเนี่ยหนูอยากรับประทานข้าวเร็วไหมล่ะจากนั้นถึงเวลาที่เรารอคอยเราจะใช้สีน้ำในการระบายทับคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะระบายจากบนลงล่างดูนะเวลาใช้สีน้ำให้เด็กๆปาดก่อนนะคะจากนั้นน้องระบายทับไปเลย1 2และ3เด็กๆสังเกตดูสีน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในสีเทียนที่คุณครูแพลวระบายหรือเปล่าไม่เพราะว่าสีเทียนนะคะถ้าหนูระบายเข้มนะคะมันจะชัดขึ้นมาเพราะว่าสีเทียนเนี่ยกันน้ำนะลูกเห็นไหมสีน้ำเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูปของคุณครูแพลวที่ระบายไว้เลยใช่หรือไม่ใช่มันเปียกตรงพื้นที่ที่มันเป็นสีขาวใช่ไหมลูกนี่เลยเก็บขอบด้วยสวยไหมคะจริงเหรอแต่เวลาหนูทำกิจกรรมนี้คุณครูแพลวอยากให้หนูนะคะวาดด้วยสีเทียนและระบายให้เสร็จก่อนเพราะถ้าหากว่าเด็กๆลงสีน้ำแล้วพอไปตากเนี่ยเวลากลับมาต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไม่สวยถูกใจเด็กๆใช่ด้านล่างคุณครูแพลวอยากทำเป็นทุ่งนาซึ่งเดี๋ยวดูนะขออนุญาตหมุนสีเล็กน้อยอ่ะแล้วก็ลองดูนะว่าจะเป็นอย่างไรจริงหรอเป็นไงคะยากไหมง่ายไหมคะแต่ว่าคุณครูแพลวเนี่ยยังไม่ถ้าคุณครูแพลวต่อเติมอีกนะคุณครูแพลวอยากต่อเติมให้มีนกบินมีแมลงบินแล้วก็มีบ้านอยู่ด้านหลังถ้าหากว่าเด็กๆนะคะมีเวลาเด็กๆเนี่ยสามารถต่อเติมได้นะครั้งเนี่ยอาจจะเป็นบ้านเรือนของชาวนาก็ได้สวยไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะตรงจุดที่เป็นสีเทียนเนี่ยสีน้ำมันก็จะไม่ซึมเข้าไปใช่ไหมคะแต่ถ้าโต๊ะเลอะมือเลอะหนูใช้อะไรเช็ดลูกผ้าเช็ดมือลูกพร้อมหรือยังคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทำอย่างน้อยไม่เป็นไรค่ะ2กิจกรรมจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์

0: วันนี้มารีวาดอะไรคะ
1: ภูเขา
0: ภูเขาใช่ไหมภูเขาของหนูเป็นยังไงลูก
1: เล็ก
0: ภูเขาเล็กๆหรอทำไมถึงเป็นภูเขาเล็กๆล่ะคะภูเขาเล็กก็มีอะไรอีกคะ
1: มีบ้าน
0: มีภูเขาเล็กที่มีบ้านใช่ไหมที่มีบ้านแล้วเป็นยังไงคะ
1: อากาศดี
0: อากาศดีโอเคค่ะเอาไปเก็บไว้ด้านหลังนะคะ

มาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคน

0: วันนี้นะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะโอ้โหตั้งใจทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอามือลงก่อนแล้วที่สำคัญนะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยด้วยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคะครูแพลวขอเชิญพี่ปังหอมค่ะดูซิว่าวันนี้พี่ปังหอมมีผลงานชิ้นไหนมานำเสนอเรานะมาเลยพี่ปังหอมถือไมโครโฟนวันนี้ปังหอมทำผลงานอะไรมาคะ
1: หนู
0: ค่ะ
1: แล้วก
0: ็
1: ก้อนเมฆแล้วก็ต้นไม้แล้วก็เป็นขาวค่ะ
0: อ๋อหนูใช้สีอะไรวาดก่อนคะ
1: หนูใช้สีเทียนค่ะ
0: แล้วก็เอาสีน้ำระบายทับใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะชอบขอถามพี่พีคชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกตรงก้อนเมฆเหรอคะเพราะอะไรลูกมันสวยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยอ่ะคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญพี่สโนค่ะไหนดูซิว่าวันนี้พี่สโนจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนกันนะมาเลยสีเทียนใช่คุณครูแพลวก็เห็นอยู่มาค่ะพี่สโนจ๋าวันนี้พี่สโนวาดภาพเป็นอะไรลูก
1: ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม
0: ้ชาวนากำลังเกี่ยวข้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูก
1: ชอบค่ะ
0: แล้วหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเพื่อนๆน้องชอบไหมลูก
2: ชอบ
0: ตรงไหนคุณครูแพลวขอถามพี่มาลิชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนคะลูกตรงคนใช่ไหมคะอ๋อเพราะอะไรลูกอ๋อเพราะว่ามันสวยขอถามภาคินน้องชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูกตรงคนเหมือนกันเหรอทำไมล่ะลูกอ๋อมันสวยอ่ะปรบมือให้พี่สโนด้วยขออีกสักคนนึงขอเชิญแสนดีค่ะดูสิว่าวันนี้พี่แสนดีเขาจะมานำเสนอผลงานอะไรกับพวกเราบ้างนะผลงานใหม่อ่ะเห็นแล้วอ่ะพี่แสนดีจับไมค์ค่ะพี่แสนดีคะวันนี้น้องทำผลงานกิจกรรมที่เท่าไหร่คะลูก
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่น้องทำยังไงบ้างคะ
1: วาด
0: วาดด้วยสีอะไรก่อนลูก
1: สีเทียน
0: น้องวาดด้วยสีเทียนก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้สีอะไรทับคะ
1: สีน้ำ
0: สีน้ำใช่ไหมหนูอยากต่อเติมตรงไหนเพิ่มเติมไหมลูก ไม่แล้วหรออ๋อชอบอันนี้แล้วใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหม ชอบคุณครูแพลวขอถามพี่โอติน้องชอบผลงานชิ้นนี้ตรงไหนลูก ชอบทั้งอันเลยใช่ไหมคะเพราะอะไรลูกอ๋อมันสมจริงใช่ไหมคะเอามือลงก่อน1

สองสามยกมือขึ้นพี่น้ำหวานล่ะคะต้องชอบตรงคนเพราะอะไรลูกอ๋อมันสวยมันเหมือนจริงเลยใช่ไหมคะแล้วคนเขาใส่ชุดสีอะไรจ๊ะน้ำหวานอ๋อสีเขียวปรบมือให้ทั้งแสนดีและน้ำหวานด้วยขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนอาสาสมัครนะคะในการออกมานำเสนอผลงานได้และที่สำคัญนะคะทุกๆผลงานของเด็กๆนะคะควรได้รับการชื่นชมเพราะว่าเด็กๆนะคะก็มีความตั้งใจนะคะคุณครูปลายทางอาจจะหามุมในห้องสักมุมนึงเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้จัดโชว์นะคะหรือว่าจัดแสดงผลงานของเด็กๆนะคะโดยสับเปลี่ยนผลงานนะคะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวอยากให้นะคะไปล้างมือนะคะดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมลูกเวลาที่เราเล่นเกมน้องเล่นกับเพื่อนๆเราจะแย่งเกมได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: แล้วเราต้องทำยังไงลูกอ๋อเกมมันจะขาดดังนั้นเราควรที่จะแบ่งปันเน
1: า
0: ะ
1: ออกจ
0: ากกันใช่อย่างนั้นดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: เสียดายเนาะใช่ดังนั้นคุณครูแพลวอยากเห็นเด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยถ้าประสบปัญหาปรึกษาใครจ๊ะ
1: ค
0: ุณครูเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนจ๊ะคุณครูเก่งมากๆเลยและเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่8ข้าวชื่อเกมจับคู่ภาพซ่อนใช่ซ่อนวันนี้ซ่อนไม่ซ้อนนะคะซ้อนคือการทับกันแต่ซ่อนคือการแอบเข้าใจไหมคะอ่ะลองมาดูกันจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น1 2 3ตอนนี้นะคะเราจะมีภาพซ่อนนะคะและภาพที่เป็นภาพสมบูรณ์ถูกต้องเลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเกมนี้เด็กๆจะต้องใช้การสังเกตเยอะๆสมองใช่อ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะลองสาธิตให้เด็กๆดูซัก3ภาพลองมาดูกันปิดวาจาเพราะถ้าเด็กๆ เสียงดังคุณครูแพลวจะมีสมาธิไหมนะแล้วเพื่อนๆจะมีสมาธิไหมคะนั่นนะสิถูกต้องเลยแพ้ลูกทีนี้สิ่งที่อยากให้เด็กๆทำนะคะคือ1เลยตั้งสติและช่วยกันสังเกตเด็กๆลองสังเกตภาพแรกดูนะคะหนูเห็นอะไรในนี้บ้างทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นเต่าล่ะลูกค่อยๆดูนะส่วนนี้เป็นส่วนของหัวใช่ไหมคะไล่ลงมาเป็นกระดองและมีเท้าใช่ไหมลูกหนูคิดว่าภาพนี้ต้องจับคู่กับภาพไหนขอตัวแทนมาหาเต่าให้หน่อยขอเชิญพี่มาลิค่ะพี่มาลิมาชี้เต่าให้ครูแพลวหน่อยลูกพี่มาลิจ๋าเต่าอยู่ไหนจ๊ะที่รักถูกต้องไหมลูกถูกต้องถ้าถูกต้องเวลาที่เราเอามาจับคู่ต้องทำยังไงด้วยชิดกันใช่ไหม
2: แต
0: ่ปึ้งปรบมือให้พี่มาลีด้วยขอบคุณค่ะต่อมาดูภาพต่อไปก่อนภาพนี้หนูคิดว่าเป็นรูปอะไรลูกนี่ใช่วัวไหมอันนี้เรียกว่าแพ้นะคะตัวนี้เรียกว่าแพ้ใช่แพ้ไหมคะไม่ใช่แล้วนี่ล่ะอันนี้เป็นอะไรม้าวัวอยู่ไหนอยู่นี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วต้องทำยังไงถูกต้องเด็กๆสังเกตนะคะว่าระหว่างภาพนี้ภาพนี้และภาพนี้คุณครูแพลจะเว้นที่ไว้เพราะว่ามันไม่ใช่ภาพเดียวกันและไม่ใช่ข้อเดียวกันใช่ไหมใช่ต่อมาภาพนี้ล่ะไก่หรือเปล่าหนูดูดีๆนะคะมีขาเหมือนกันไหมมีแต่ว่าปากเป็ดเนี่ยเป็นยังไงมันยาวไก่ยาวเหมือนเป็ดไหมเนี่ยไม่แสดงว่าต้องจับคู่กับอะไรคะต้องจับคู่กับเป็ดเป็ดร้องยังไงลูกเก่งมากๆที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆไปเล่นเองได้ไหมคะ ดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เด็กๆทางต้นทางปลายทางนะคะไปเล่นเกมการศึกษากันได้เลยค่ะ

0: ่ถูกผิดเก็บทีเดียววิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเก็บให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญนะคะคุณครูแพลวเห็นเด็กๆบางคนนะคะช่วยกันนะคะเก็บเกมได้อย่างเรียบร้อยขอชื่นชมเลยค่ะวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเราก็ได้ทำกิจกรรมกันเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยเอามือวางไว้ที่ตักยกมือทำไมยังไม่ได้ถามเลยใช่ไหมหนูต้องรอให้คุณครูแพลวพูดจบก่อนได้ไหมคะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปไหมคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่กระตุ่นมาเร็วหืมไม่ใช่ซะหน่อยอ่ะวันนี้กระตุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวอะไรไปบ้างลูกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
2: เสริมประสบการณ
0: ์เสริมประสบการณ์หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรลูก
2: ข้าว
0: ข้าวประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวใช่ไหมคะใช่การ์ตูนคิดว่าข้าวมีความสำคัญกับเราไหมลูกมีใช่ไหมคะเอาปรบมือให้การ์ตูนด้วยเก่งมากๆเลย

0: ต่เช้าเป็นต้นมานะลูกเราได้เรียนรู้นะคะกิจกรรมแรกเลยก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะการสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆนะเพราะว่าเด็กๆนะคะจะได้มีความกล้าแสดงออกค่ะและที่สำคัญนะคะได้เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับความน่าสนใจของตนเองด้วยใช่ไหมคะใช่เลยและกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้จำได้ไหมเคลื่อนไหวแบบใดไป
1: ตาม
0: ตามอะไรนะ
1: ตามข้อตกลง
0: ถูกต้องตามข้อตกลงและกิจกรรมเสริมประสบการณ์เหมือนที่พี่การ์ตูนพูดเมื่อสักครู่เลยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวนั่นเองและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็มีความตั้งใจปรบมือให้ตนเองด้วยในวันนี้นะคะเวลาความสนุกของเราหมดลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงร่วมกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: นับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
13: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
12: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
13: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
12: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได
13: ้หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
12: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
13: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
12: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
13: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
12: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
13: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
12: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายทุนไงล่ะ
13: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
12: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
13: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
12: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
13: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
12: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
13: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
12: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
13: ได้เลยครับกัปตัน
12: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
13: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
12: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอ
ัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เซิ่งฟุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Singapore.

็มาร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะครับ

0: และเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาในสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้น อยู่ใกล้ช่องแคบมาลากาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาลากาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบัน ยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกัน

2คือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่3คือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมเนื้อธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

ความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคคำหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคคำตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริจงดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนื้อมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสดีใครได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มี
ที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดคือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชินีนาถทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้ง10ประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาด

และมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเริ่มเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ๆหมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าวลาวาออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะไหนแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่า

0: ขาอยากจะรักกันออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยเป็นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่ 2-3 คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ใน

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

าถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเอง

ครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับขวากขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
2: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานคุณชนาการครับเชิญครับ
3: คุณผู้ชมคะเช้านี้ณบริเวณพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยหลั่งไหลจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะก่อนเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะในช่วงเช้าบริเวณพระบรมมหาราชวังได้มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมารอเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมตั้งใจมาน้อมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและอาลัยยิ่งผู้ที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยหลายคนเดินทางมาพร้อมสมาชิกในครอบครัวบางส่วนเดินทางข้ามจังหวัดตั้งแต่ช่วงกลางดึกเพื่อให้ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระศพด้วยตนเองพร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเส้นทางเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงพร้อมทั้งจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนถึงความงดงามของสังคมไทยคือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาที่ร่วมกันจัดจุดบริการแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและขนมแก่ประชาชนตลอดทั้งวันสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในการแบ่งปันน้ำใจในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพหลายคนเปิดเผยด้วยความตื้นตันนะคะว่าแม้จะต้องเดินทางไกลก็มีความตั้งใจมาน้อมกราบถวายสักการะพระศพด้วยตนเองเพราะติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่วัยเยาว์และรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนทำให้เมื่อได้ถวายสักการะพระศพต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
4: ่พวกเรารู้สึกปราบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากหรือว่าการดูแลผู้ต้องหาที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านค่ะนับตั้งแต่พวกเราทราบข่าวก็รู้สึกเศร้าแล้วก็ที่ทราบว่าท่านพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์นะคะ
5: ก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าท่านทำภารกิจให้เราเยอะมากล่าสุดที่ดูตอนลงใต้ค่ะเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เป็นตอนนี้มาทำงานอยู่กรุงเทพคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยเห็นท่านลงไปแจกถุงยังชีพค่ะแล้วก็ไปเรียกทุกบ้านว่าได้รับของอย่างชีพหรือยังรู้สึกแบบน่ารักมากค่ะ
3: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะมาถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นของทุกวันโดยจะแบ่งออกเป็น3รอบด้วยกันค่ะคือรอบแรก 8:30 นถึงเวลา 10:00 นรอบที่2เวลา 11:30 นถึงเวลา 16:00 นและรอบสุดท้ายนะคะในเวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
2: ครับขอบคุณครับคุณชนาการครับ
1: และจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่พระธุดงค์35รูปกำลังเดินเท้าจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานียอดมรณภาพล่าสุด10รูปแล้วครับโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งความคืบหน้าการดูแลพระสงฆ์ผู้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าวเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 23:00 นว่ามีพระภิกษุมรณภาพอีก1รูปเป็นรายที่10และมีการส่งต่อพระภิกษุที่บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีอีก1รูปอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยรถกระบะสีบรอนซ์ทองเสียหลักพุ่งชนขบวนพระธุดงค์มี35รูปและญาติโยมอีก5คนมีพระมรณภาพที่เกิดเหตุ5รูปและไปมรณภาพที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก5รูปรวมเป็น10รูปปัจจุบันยังมีพระภิกษุที่บาดเจ็บรักษาอยู่ในโรงพยาบาล12รูปเป็นพระภิกษุ11รูปและขออภัยครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล12รายเป็นพระภิกษุ11รูปและคฤหัสถ์1คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่ได้รับบาดเจ็บมี17รายเป็นพระภิกษุ13รูปคฤหัสถ์4คนพักอยู่ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารดูแลใกล้ชิดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ส่งทีมแพทย์เข้าประเมินสุขภาพจิต
2: สำหรับรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัยไว้นะครับดังนั้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินเยียวยารูปละ 500,000 บาทกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ว่ารายละไม่เกิน 80,000 บาทขณะเดียวกันยังได้รับเงินเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกรณีมรณภาพหรือเสียชีวิตรายละไม่เกิน 300,000 บาทรวมค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทส่วนการสอบสวนคดีนั้นพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเด็กชายอายุ11ปีที่เป็นผู้ขับรถยังอยู่ในอาการช็อกไม่สามารถให้ข้อมูลได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญพ่อแม่หรือผู้ปกครองมาพบเจ้าพนักงานแล้วเพื่อสอบถามว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็กและสืบหาสาเหตุการเกิดเหตุทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยมาตรา 73-74 เด็กไม่ต้องได้รับโทษทางอาญาคือไม่ติดคุกแต่ศาลเยาวชนและครอบครัวอาจมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษเช่นการคุมประพฤติว่ากล่าวตักเตือนหรือส่งเข้าสถานฝึกอบรมขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือมรณภาพและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: ขณะที่นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีก็ว่าไปตามกฎหมายและการคุมเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่การจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่ต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์

เท่านั้นและพรบคุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กของผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมทิ้งท้ายว่าเด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรจะต้องรายงานการ

0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด่วนติดตามเหตุเด็กชายขับรถชนคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมกับสั่งให้ปภ.นั้นถอดบทเรียนยกระดับมาตรการป้องกันเหตุย้ำการฝึกต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายที่ขับรถพุ่งชนคณะสงฆ์คณะทุดงจนมรณภาพหลายรูปพร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าก่อนลงพื้นที่ตนได้เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติประจำปี2569ซึ่งได้เน้นย้ำกับทุกหน่วยงานว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมการบูรณาการการทำงานและการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ำว่าการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เพียงการฝึกซ้อมแต่ต้องสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็วและเป็นระบบลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดเพราะทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการใน3มาตรการเร่งด่วนก็ได้แก่เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและแนะนำเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ
1: กำชับนะครับไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะครับแล้วก็พยายามที่จะเก็บนะครับนอกจากเป็นสิ่งที่สามารถที่จะก่อเกิดอันตรายนะครับทั้งแก่ตัวเองแล้วก็บุคคลอื่นได้นะครับเช่นกุญแจรถยนต์กุญแจรถมอเตอร์ไซค์ให้ทุกฝ่ายนะครับช่วยกันนะครับในบทบาทของหน้าที่ของตัวเองนะครับให้ทำงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ส่วนภาครัฐนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกการร้องขอ
2: และจากเหตุการณ์สลดครั้งนี้ที่เด็กวัย11ปีได้ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ในจังหวัดมุกดาหารและเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพไป10รูปนะครับวันนี้จะพาไปย้อนดูไทม์ไลน์การเดินทางของคณะสงฆ์ธุดงค์ตั้งแต่ช่วงที่ได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนจะออกเดินทางซึ่งไม่คิดว่าจะกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับไทม์ไลน์เริ่มต้นจากคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมโครงการเดินธุดงค์ก่อนเข้าพรรษา20วันจากนั้นทั้ง35รูปพร้อมญาติโยมอีก5คนเตรียมเดินจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะไปสิ้นสุดที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่2กรกฎาคมพระธุดงค์35รูปเริ่มออกเดินทางจากวัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยตลอดเส้นทางพระทั้งหมดเดินเรียงแถวชิดริมถนนสวนกับที่รถสัญจรเป็นการเดินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยครับช่วงที่เกิดเหตุคือเวลาประมาณ 10:52 นก่อนเกิดเหตุพระ4รูปแรกที่เดินนำหน้าสังเกตเห็นรถกระบะเสียหลักคล้ายจะพุ่งตรงเข้ามาชนจึงได้รีบตะโกนเตือนพระที่เดินตามหลังว่ารถเสียหลักมาพระลำดับที่1ถึง5หลบได้ทันครับแต่รถพุ่งชนพระรูปที่6เดินอยู่ริมถนนห่างจากเส้นทึบประมาณ2เมตรจนมีพระและญาติโยมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพระที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารส่วนพระที่อยู่ในเหตุการณ์และปลอดภัยถูกนำตัวกลับไปพักฟื้นที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมครับ
0: เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่แอร์โฮสเตสสาวถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มที่สนามบินเมืองเมลเบิร์นข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวผู้ส่งพัสดุให้กับแอร์สาวนะครับล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจจังหวัดเลยจับกลุ่มสามีชาวไทยและภรรยาชาวลาวหลังขยายผลพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นก็ส่งไปที่ซอยรางน้ำบางกะปิด้วยนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางทัศพรอายุ42ปีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณเพื่อหาความเชื่อมโยงเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวหลังพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุไปที่กรุงเทพมหานครหลายครั้งโดยตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เชียงคานสืบทราบว่าทั้งสองคนนั้นพักอาศัยอยู่ที่ตำบลปากตมจึงติดตามไปที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวเนื่องจากทั้งคู่ไปรับจ้างกรีดยางในอำเภอเอราวัณจึงประสานเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจภูธรจังหวัดเลยจนทราบว่านายอาทิต

0: ไปทำงานก่อสร้างที่วัดถ้ำผาหมากห่อตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจึงได้คุมตัวมาสอบสวนส่วนนางทัศพรนั้นเป็นชาวลาวพบตัวที่ตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะขับรถกระบะไปจอดที่สวนยางเพื่อหลบซ่อนตัวเบื้องต้นนายอาทิตย์ให้การว่ารับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพส่งจากร้านรับส่งพัสดุแห่ง1ในอำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุ2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวโดยครั้งสุดท้ายที่ส่งก็คือ28มิถุนายนและ2ครั้งใน6ครั้งนั้นระบุปลายทางเป็นที่ซอยรางน้ำและย่านบางกะปิขณะที่นางทัศพรปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องทั้งนี้ตำรวจครับยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและจะเข้าตรวจค้นที่บ้านพักซ้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนนำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลต่อไปโดยหลังจากการสอบปากคำครับนายอาทิตย์และนางทัศพรที่สถานีตำรวจภูธรเอราวัณแล้วนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าปปส.ครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่งสองห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลในการที่จะไปถึงตัวผู้บงการผู้สนับสนุนและก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: และจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการไปเผยแพร่ข้อมูลกันต่อบอกว่าแหล่งผลิตเฮโรอีนนั้นอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำโดยมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยล่าสุดครับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ได้ออกมายืนยันนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานการผลิตเฮโรอีนพร้อมเตือนให้งดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีโรงงานหรือแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งเฮโรอีนไอซ์และยาบ้าอยู่ภายในอาณาเขตของประเทศไทยแม้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจะครอบคลุมรอยต่อชายแดนของประเทศแต่จากการบูรณาการปราบปรามอย่างเข้มข้นของหน่วยงานภาครัฐทำให้ประเทศไทยไม่มีฐานการผลิตยาเสพติดซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ที่ได้ระบุว่าแหล่งผลิตหลักของภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติมักจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงเส้นทางลำเลียงจุดพักยาเสพติดและใช้เป็นสถานที่บรรจุหีบห่อเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการจับของเจ้าหน้าที่ก่อนจะลักลอบส่งต่อไปยังประเทศที่3ทางปปส.ได้ยกระดับมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศเพื่อสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและกวาดล้างเครือข่ายผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: การแก้ปัญหายาเสพติดกับล่าสุดกระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามกับยาเสพติดเปิดยุทธการภายใต้ชื่อ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสั่งการจังหวัดระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทั่วประเทศเริ่มมาตั้งแต่มานะครับเพื่อที่จะให้ทุกจังหวัดนั้นขานรับนโยบายดังกล่าวเช้าวันนี้ครับที่ถนนวงเวียน1หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงออกปฏิบัติการกดดันและก็กวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงผู้กระทำผิดกฎหมายสำหรับพื้นที่ในจังหวัดยะลานั้นเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตรวจสอบพื้นที่อย่างบ้านเช่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและมิติด้านความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องจนถึง30กันยายนนี
2: ้จริงๆแล้วการเปิดแผนยุทธการ90วันในพื้นที่3จังหวัดเราเนี่ยในเรื่องยาเสพติดมันแตกต่างจากทุกพื้นที่ซึ่งเรามีมิติความมั่นคงดังนั้นวันนี้ที่เราได้เปิดแผนยุทธการ90วันตั้งแต่วันนี้ไปจนจบ30กันยาทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆในพื้นที่ครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดอ่างทองครับนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีปล่อย

0: ถวเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งฝ่ายความมั่นคงจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายใน90วันครอบคลุมทั้งการป้องกันยาเสพติดในชุมชนสถานศึกษาการปราบปรามควบคู่กับการสืบสวนขยายผลและการแก้ไขและบำบัดการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมและสมัครใจและที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหารือปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนพร้อมรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายนสามารถยึดยาบ้าได้ร่วมกว่า32ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีกกว่า252กิโลกรัม
1: ขณะที่นายพิชานนทวีสุขและนายณัฐวัฒน์โสพลเสวตสินปลัดอำเภอบางละมุงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดสุ่มตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง6แห่งในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเน้นตรวจหายาเสพติดตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิงและระบบความปลอดภัยภายในร้านการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของพนักงานร้านแต่ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายและการกระทำผิดใดๆปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลปัญหาหนี้นอกระบบการบุกรุกที่ดินของรัฐการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งจะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานสถานบริการและรักษาภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี
3: ้ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
1: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
3: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
3: ปากกาขนนก
4: นี่นี่นี
1: ่คราวหลังล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
3: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่ช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
1: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
1: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
1: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
7: มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่ไป
3: เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
1: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
3: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
3: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
3: ครับ
1: คุณปู่คะน่ายังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
3: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
3: ดูแล้วรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งรบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะคร
3: ับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระรามเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาราชเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
4: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบหมอด้วย
4: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพุน
4: กระดูกพุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
4: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ไปยิ่งวิ่งเหมือนนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเราก็ดูคุณน่ะ
2: ป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
3: ใครเป็นไม่รู้จัก
4: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพุน
5: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
6: โรคกระดูกพุนน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
8: พาซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
4: โรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
12: โรคกระดูกพุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
4: ครับ
12: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหักก็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
4: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
12: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
4: สำคัญมาก
12: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
4: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
12: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
4: และเนื่องจากว่ากองต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
12: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่านและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะบอกเลยว่าดังมาก
13: ดังมาก
4: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
12: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
4: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
14: เอาแม่มาถูกแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
15: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
14: ้
15: า
14: แม่สุราง
4: แม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
15: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
4: โหเหรอ
15: จ้ะ
4: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
16: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้โหผ่อนมา30กว่าปี
4: จ้ะแม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
15: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
4: ม
15: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
4: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
15: จ้ะ
4: เอามาแล้วมาแล้ว
12: ข้าวต้มมาแล้วครับ
4: ขออนุญาตนะครับ
16: น่ากินมาก
4: ดูหน้าตาดีเน
16: า
4: ะ
16: ใช
4: ่หน้าตาดีมาก
12: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียม
4: อ๋อเหรอฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหม
12: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
4: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่า
16: อร่อยจริง
15: ขอบคุณค่ะ
4: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
16: ใช่ใช่
4: เนาะพี่เข้าใจนะ
16: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
15: จ้ะ
12: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
15: ี่
12: ย
15: 20บาทค่ะ
4: โอ้
12: เฮ้ยราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
15: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที
4: ่
15: อื่นไม่มี
4: ไม่มีนะ
15: จ้ะ
4: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับเอานี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
12: สว
17: ั
12: สดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
4: แม่ทำอะไรเนี่ย
17: ขายของค่ะ
4: ขายของ
17: ค่ะ
4: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
17: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
4: ฮะ
17: เปิดมาจากวัง

0: ปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
1: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
2: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
3: รุ่นเดียวร้อยใจ
2: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุ่มไหม
4: อายุเท่าไหร่ละเอ่ย
1: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อม
4: ตอนนี้ค่ะคนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุ่นด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
1: เอาว่าเงี้ยเลย
2: แม่แกว่ง
4: อันนี้ประมาณนี้กำลังดีตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกรงค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
2: ออกกำลังกายนะนะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกลา
1: เหมือนกระดูกหักเฉยๆมันไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับหุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได้
0: ใช่
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
7: ล
2: ้
7: างค่ะ
2: ล้าง
7: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
7: มันออสค
2: ่
7: ะ
2: ออส
6: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคุณชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
6: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
6: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยเหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
6: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นถ้าเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: เหรอ
6: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
6: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
6: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
6: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ผมไปไม่ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเนี่ยจิ้มเนี่ยจิ้มเนี่ย
0: แล้วกันฟันปลอมหรือเนี่ยแล้วคุณหมอให้อยากทราบว่ากระดูกคุณนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: เราอาจจะต้องตระหนักและว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือด

0: เขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี่นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
0: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
2: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยอะใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
0: สบายใจกว่าเน
2: า
0: ะ
2: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยว่าบางคนบ่นหูไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
2: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
0: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
3: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
0: เอาเคยตรวจแล้วนี
3: ่ครั้งนึงคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
1: โอเค
3: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
0: แสดงว่าดีขึ้น
3: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
0: แม่ก็ระวังตัวแล้วกันเนา
3: ะ
0: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
0: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
0: 2เลยเหรอ
1: เจอบ่อยมาก
2: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
1: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
0: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
0: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
2: ่ใช่
0: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้คือต้นอะไรครับ
4: ต้นลุยค่ะ
0: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
4: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
2: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
4: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
0: อ๋อ
4: แต่มัน
0: ฮะ
4: อาจจะพูดอะไร
0: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
4: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
0: ถึง
4: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
0: เขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
1: กินได้เลยหรือเปล่า
0: พวกเผือกอย่าง
1: ใช่ไหมครับ
0: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
4: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
0: ้ครับ
4: ลองแม่ลองขูดดู
0: ไหมลอง
4: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
0: อย่างเงี้ยแม
4: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
0: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
1: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
0: โ
2: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
1: ขูดเหมือนกัน
2: ว้าว
0: คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
4: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
0: ต้มเลยใช่ไหม
4: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ยหกน้ำ
0: ต้มหกน้ำถึงจะหายขม
4: จ้ะ
0: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่อะไรของแม่เขาเนี่ยต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
4: นี่ก็ทานได
1: ้อันนี้กินได้เน
4: าะแล้วก็เอาไปเชื่อม
0: ป้าบ
4: ได้หมดเลย
0: นี่ฮะเอาหมดเลย
4: ทั่วขน
0: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
4: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ให้มันงวดเลยนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
4: เสร็จแล้ว
0: นั่นไงบ้าเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอคอกันแล้วนะครับ
1: รอคอย
0: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
1: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
0: ขออนุญาตนะครับนี
2: ่อร่อยอร่อย
1: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
2: ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นอีกรสชาติไง
0: ก็ได้นะ
3: ได
0: ้มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
5: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
4: แกงบวชก็อร่อย
0: โอ้
6: แสดงว่ามีแล้ว
4: เคยทำกิน
0: ขอบคุณครับแม
5: ่ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณ
0: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
4: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
0: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
4: ครกบุ๋ม
0: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
7: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าอีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
0: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอาไปยักหน้าผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนๆมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
4: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
0: ้
4: ต
0: ั
4: วมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
0: อ๋อเหรอ
4: ใช่
0: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
4: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
0: ัน เอาเหร
4: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
0: มันเคลือบไว
4: ้ใช่มันจะเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
0: ่าใช่
4: เราก็เอา
0: เ
4: ธอยกอันนี้ไหวมาก
0: อันนี้เหรอ
4: ใช่ใ
0: ช่อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
4: ใช่ทับ
0: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
4: ทำ
0: ใช่ไหม
4: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
0: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
4: ครกบุ๋ม
0: บ้าจริงเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้อย่าง
4: น
0: ี
4: ้ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
0: แล้วก็ไปต้ม
4: ใช
0: ่นานไหมครับ
4: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
0: อโอ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ย
6: ตรงเป๊ะเลย
0: สุดยอด
8: รสชาตินี่หวานมัน
0: กรอบ
8: กินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
0: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
8: ีเค็มมาก
0: นั่งดูทีวีดูละครดูรายการของเราเนี้ยหยิบมากัดเพื่อเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
5: ใช่ครับ
0: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
5: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าสุดตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียบมือให้กับแม่เปียะนะฮะ
9: ป๊อกค
0: ่
9: ะ
0: นั่นแหละสุดยอด
10: ดูป๊อกคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
0: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
10: ลูกจากค่ะผ่าออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเน
11: ื้อทำขนมจากเหรอ
10: ใช่ค่ะ
0: ต้นจากแถวนี้เยอะมากนะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
11: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
10: ้ที่ใครที่มันนะคะ
11: โอ้
10: แต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
11: ไม่ห่วง
0: เอาจริงปะเนี่ยไม่ห่วงหรอ
10: ไม่ห่วงอะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
0: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
11: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
10: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค
0: ่
10: ะ
0: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีหรื อร่อยจังเลยอ่ะ
11: อร่อยมากไม่หวานมากค
0: ่
11: ะ
0: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมานิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
5: โอ้ในครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะ
5: แล้วประทับใจมาก
11: ประทับใจ
5: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยแล้วโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
0: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
11: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
0: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณค่ะพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
9: ครับ
0: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
12: ติดรูปเธอ
0: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
12: เป็น10ปีได
0: ้10ปีเหรอบ้าเน
13: ี่
0: ยแม่งดูเหมือนเดิมอยู่เลย
12: ใช่
0: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
14: รุ่นใหญ่ภาษา

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่กับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญโดยรายการพุทธธรรมนำไป

ญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่กันอย่างมีความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เนี่ยตรัสนะว่าทิวาตปติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปติชายีตปติพรหมโนอัฏฐะสัพพะมโหรติงพุทโธตปติเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประเสนทิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จ
เข้าไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาก็ได้อุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆ

พนะอาจประมาณสักนะ18นาฬิกานะหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นนะช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนะเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์นะพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลนะณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกาลุทายีพระกาลุทายีนะก็มีเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกาลุทายีท่านก็นั่งเรียกว่านั่งเข้าฌานณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกาลุทายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี้เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมานะกระทบนะพระกาลุทายีนะกระทบนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวยเรียกว่ามีความผ่องใสนะแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาส
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลาย

มีความรุ่งเรืองสว่างสวัยหรือว่าท่วมทับท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบรัศมีของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปฏิอาทิโจเป็นอาทิตามที่อัตมภาพได้อัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เรียกว่ามีเดชมีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือไปว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสให้พระอานนท์ได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อน
เอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายนะแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลนะแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีล นั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุรามีรันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไร
พราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันด้วยก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเธอ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการธรรมรถ
1: นะคะ
0: วันนี้นะคะ
1: เรามาอยู่กันที่วัดหลวงพ่อราชสีมาค่ะ
0: โดยวันนี้นะคะพระมหากรวิหารกรวิหารสุทัศโกวสุรามเทพรารามพรท่านก็จะมาตอนนี้ชื่อว่าปรัชญามหาเวสสัญญาเวสสัญญาชาดก
1: ซึ่งถือว่าเป็นตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ็นอันว่าเป็นอันว่าสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตตนา
1: ต่อมา
0: พ่อแม่อมิตตนา
1: ไม่มีเงินใช้นี่มีเงินใช้นี่
0: ชูชกก็เลยยกลูกสาว
1: แล้วชูชกก็
0: แล้วชูชกก็ไปอยู่บ้านทุน
1: แล้วก็
0: มีบรรดา
1: ภรรยาพราหมณ์ทั้งหลาย
0: ก็มาด่าว่า
1: อมิตตนา
0: ว่าทำไมมาทีหลัง
1: ดังกว่า
0: เพราะอมิตตนาเชื่อพ่อแม่แล้วก็รักจะมีสามีแก่แล้วก็แก่
1: ไม่เป็นไร
0: ยาแล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่
1: นางพราหมณี
0: ในบ้าน
1: ไม่ค่อยทำอะไรโยม
0: นะเรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลย
1: บรรดาสามีก็เลย
0: มาตำหนิ
1: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณี
0: ก็ไปว่าน
1: างไปรอตีที่ท่า
0: อมิตตนาเสียใจน้อยใจมาบอกว่า
1: ต่อไปไม่ไปดูแลแล้ว
0: ต้องไปหาคนใช้
1: มา
0: ถ้าไม่หา
1: หนูจะกลับมา
0: หนูจะกลับ
1: พ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยาก็เลยอาสา
1: ไป
0: หา
1: ทาสมารับใช้
0: อมิตตนาก็รู้ว่า
1: พระเวสสันดร
0: เป็นบุคคลที่ต้องการ
1: เป็นทางบารมีก็เลย
0: ให้
1: ไปขอ
0: ให้ราชาลี
1: พระกันหา
0: บัดนี้อยู่ที
1: ่
0: เขาคิโยงกฎ
1: ผ่าน
0: ชูชกก็เดินทาง
1: ต่อไป
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถาจบ
1: ต่อไปกัน
0: ที่6
1: 35
0: พระคาถา
1: เท่าชรา
0: ตาชูชก
1: ชูชก
0: เงินเดินไป
1: กับ
0: พบกับพรานเจตบุตร
1: เฝ้าประตูป่า
0: ก็โกหกมุสาวาทว่าเป็นราช
1: ทูตใหญ่
0: บัดนี้
1: ต้องการจะนำ
0: สาร
1: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
0: บัดนี้ประชาชนให้อภัยแล้ว
1: ขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตรหลง
1: ก็เลยต้อนรับ
0: ลุงเช้า
1: ก็ตาม
0: ชี้ทางว่า
1: อุดรเชียงเฉียง
0: พระเวสสันดรอยู่ที่นั่น
1: 33
0: พระคาถาก
1: ัน

0: มหาพล80
1: แปดสิบ
0: ก
1: ัน
0: ที่7กันที่7เท่าชราตา
1: ชราตาชกเดิน
0: ต่อไปจนถึง
1: ต่อไปจนสมบทของอาจุตฤศี
0: อาจุตฤศีเป็นฤศี
1: มองโลกในแง่ดีท่านมองโลกสวย
0: มองโลกสวย
1: แล้ว
0: ก็ถูก
1: เท่าชราตา
0: ชราตาชุชกเองนั้นเป็นกัลยาณมิตร
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นเจเวตสันดร
1: ตั้งแต่บวชมา
0: ไม่เคยเจอกันเลย
1: อยากจะมาสนทนาธรรมด้วย
0: อาจุตฤศีก็บอกว่า
1: คืนหนึ่งรุ่งเช้าก็
0: เดินทาง
1: อาจุตฤศีก
0: ็ชี
1: ้ให้ชมนก
0: ให้ชมไม้

0: ตองแม่ใจตองแม่ใจนะ
1: อยู่แล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: เมือง
0: จริ ง
1: เมืองเพชร
0: คนใจเด่น
1: ใจเด่น
0: สุพรรณ
1: คนขยัน
0: คนขยันสระบุรี
1: คนดี
0: คนดี
1: ศรีอยุธยา
0: แต่ถ้าคน
1: แน่ถ้าคนมี
0: ต้องที่วัด
1: ต้องที่วัด
0: คลองตองเท่านั้น
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: ญาติโยม
0: ญาติโยม
1: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคยน้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคน
1: น้ำเหมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำ
1: คลอง
0: น้ำ
1: คลอง
0: น้ำใจ
1: คลองน้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกัน
1: ไม่ช่วยกันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มา
1: จากร้อยก็มาจากหนึ่งนะ
0: นี่แหละโยมนะ
1: เป็นอันว่า
0: เป็นอันว่า
1: 80พระคาถา
0: 80พระคาถา
1: ต่อไปกันที
0: ่8ต่อไปกันที่8
1: พระคาถา101พระคาถากุมาร
0: เฒ่าชราตาชราตาชูชก
1: บัดนี้
0: บัด
1: เห็นช่อฟ้าอยู่ลิฟฟ้าอยู่ลิฟฟ์แก่ก็ไม่กระแกก็ไม่กระ
0: หมายแน่วโนหมายแน่วโนและสินอสมสองหลัง
1: สมสองหลัง
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล
0: ้
1: ว
0: แต่มันเย็นแล้วโยม
1: มัดสีป่านี้คงจะกลับนี้
0: คงจะกลับ
1: เอาแล้ว
0: ตอนนี้เอาไปรองไปได
1: ้รับรองไปได้เลยแม่
0: ที่ไหนเลยแม่
1: คนไหนจะให้
0: คนไหนจะให้ลูก
1: ต่อหน้าต่อตา
0: ต่อหน้าต่อตา
1: คนอื่นไป
0: ก็เลย
1: ไปนอน
0: บนชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้า
1: ลุ่งเช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มัดสีเข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเจเวสันดร
0: พระเจเวสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตัวนี้ได
1: ้ไปขอตัวนี้ได้แน่นอน
0: เพราะเจเวสันดร
1: ทานน้ำทานบารมีอยู่แล้ว
0: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็
1: กราบทูล
0: ขอพระชาลี
1: พระกันลี
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัวก็ลง
0: ไปซ่อนตัวอยู่ใน
1: สระ
0: ธรณีริษะบัว
1: แล้วกษัตริย์
0: มีปัญญา
1: เหมือน
0: น้ำไม่ต้องเสียม
1: มันก็แหลม
0: ไปอยู่ใต
1: ้ใบ
0: บัว
1: อยู่ในน้ำ
0: ใต้ใบบัวเอาใบบัวปิดบางท
1: ีก็เอา
0: สายบัวนะโยม
1: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก
0: ็ตัวดำไปในน้ำ
1: เอา
0: สายบัว
1: โผล่
0: แล้วก็หายใจได้
1: ทางปาก
0: นี
1: ่คนฉลาด
0: เหมือนกับ
1: น้ำไม่ต้องเสียม
0: มันก็
1: ปรากฏว่า
0: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
1: เพราะอะไรรู้ไหม
0: พระชาลีกันหา
1: เนี่ย
0: ถอยหลังลง
1: มันก็มีแต่ลอยลง
0: เนี่ย
1: พระเวสสันดรจับได
0: ้ฉลาดไม่เศร้าพ่อ
1: หรอก
0: เพราะไอ้ตอนเดินลง
1: มันไม่
0: ถอยหล
1: ัง จะหลอกพ่อว่า
0: จะไปแล้ว
1: ก็เลยรู้ว่าลูก
0: ก็เลยเรียกขึ้นมา
1: แล้ว
0: จะเรียกขึ้นมา
1: เพื่อจะมอบให้
0: เท่าชราตา
1: เรียกด้วยทำนอง
0: ยาน
1: อนุรักษ์ของเก่า
0: ไว้หน่อยนะโยมนะ

0: เรือรั่วเรือรั่วโยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: ส
0: ิ่
1: งที่มันยากยาก
0: ไม่อับปาง
1: ไม่อับปาง
0: ทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วง
1: สำเร็จดูล่วง
0: เหมือนสำเภา
1: เหมือนสำเภา
0: แก้ว
1: สำ
0: ผลสำ
1: ผลสำผัส
0: จากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นจากโลกิยะ
1: ไปสู่โลกุตตระ
0: โลกุตตระถ้าใครไม่ติดไม่ติดตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่วนมาไม่

0: ังทักที
1: มีมากติดมากมีน้อยติดโยมรับรองได้
0: รับรองได
1: ้ฝังแน่นอน
0: ฝังแน่นอน
1: เหมือนพระเจเวศสันดร
0: อุปมา
1: อุปมา
0: ราชาลีพระ
1: ราชาลีพระกัณหาแก้วสำเภา
0: แก้วสำเภาทอง
1: เป็นญาณะ
0: เป็นญาณะนาวา
1: ผลสันพสัต
0: ผลสันพสัต
1: แล้ว
0: แล้ว
1: พาบรรดา
0: บรรดา
1: คนที
0: ่คนที่
1: เป็น
0: ปุถุชน
1: ปุถุชน
0: ไปสู
1: ่ไปสู่
0: ความเป็น
1: วา
0: ริ
1: ย
0: ะอริยะบุคคล
1: ที่ดีกว่าเดิม
0: คนที่ดีนะ
1: เดิมนะโยมนะ
0: พระเจเวศสันดร
1: เจเวศสันดร
0: ตรัสเรียก
1: ทั้งสองกุมาร
0: ทั้งสองกุมารก็ปรึกษากันว่า
1: เราเป็นลูกกษัตริย์
0: เราเป็นไร
1: ใหญ่เลย
0: ใหญ่เลย
1: จะให้พระบิดา
0: จะให้พระบิดา
1: ตรัสเรียกทั้งสองสามครั้ง
0: ขึ้นมากราบ
1: ขึ้นมากราบ
0: แล้วก็ร้อง
1: แล้วก็ร้อง
0: พระเจเวศสันดร
1: พระเจเวศสันดร
0: ก็มอบ
1: พระชาลีพระกัณหา
0: ให้
1: เท่าจะรา
0: ให้เท่าจะรา
1: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
0: ตัวไว้ว่า
1: ชาลีฆ่าตัว
0: ฆ่าตัว
1: พันกำลัง
0: ผู้น้อง
1: ทองคำ
0: น้องไม่น้อย
1: อีกไม่น้อย
0: สิ่งของอีกไม่น้อย
1: ของอีกไม่น้อย
0: ทองคำ
1: ทองคำอีกไม่น้อย
0: ร้อยตำลึง
1: ร้อยตำลึง
0: ไพศาล
1: ถึงมือพราหมณ
0: ์สองกุมาร
1: สองกุมารเป็นไทย
0: ญาติโยมสาธุชน
1: ญาติโยมสาธุชนหลาย
0: พระเวชสันดร
1: รักลูกนะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้น
1: ไม่ทำไม่อย่างนั้น
0: ไม่ตั้งค่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
1: ใครจะถ่ายได้
0: ใครจะถ่ายได
1: ้ทองพันตำลึง
0: ทองพันตำลึง
1: ร้อยตำลึงอย่าง
0: ร้อยตำลึงอย่างน
1: ี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นแหละ
0: จึงจะเท่านั้นแหละ
1: จึงจะถ่ายได
0: ้หรือมหาเศรษฐี
1: หรือมหาเศรษฐี
0: เท่านั้นแสดงว่า
1: พระองค์ก็ยังรัก
0: พระองค์ก็ยังรักลูก
1: เขาเรียกว่า
0: เขาเรียกว่า
1: บัว
0: ตัด
1: ยังเหลือใหญ
0: ่ยังเหลือใหญ่
1: หัวใจของพ่อแม่
0: หัวใจของพ่อแม่
1: เป็นแก้วตาดวงใจ
0: เป็นแก้วตาดวงใจ
1: แต่พระองค
0: ์แต่พระ
1: ตั้งปณิธาน
0: ตั้งปณิธานไว้ว่า
1: จุดหมายปลายทาง
0: จุดหมายปลายทางคือพระพุทธเจ้า
1: ก็เลยมอบ
0: ก็เลย
1: เข้าชรา
0: ตา
1: เข้าชรา
0: ตาจบ
1: ได
0: ้ได้แล้วก็เลยเอา
1: พันธนาการ
0: ภูพระชาลี
1: พระชาลี
0: ที่แขนขวา
1: ที่แขนขวาก
0: ันหา
1: แขนกระชาก
0: ลาก
1: กระชาก
0: ลากตี
1: ออกประตูป่า
0: ออกประตูป่าไป
1: 101ประการ
0: 101ประการ
1: ที่8กุมารจบ

0: ัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: ม
0: ัน
1: แปลกจริง
0: แปลกแท้เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมัน
1: ลูกจันทร์ลิ้นจี่น้อย

0: ีนอยนามุตสาลีนามุตพุทธา
1: ไม่มีให้เก็บ
0: ไม่มีให้เก็บก่อนนางก่อนนางย้อนรีบย้อนหวนคืนเคหา
1: ด้วยความ
0: ด้วยความรักพัสดา
1: พัสดาน
0: าง
1: นาง
0: ทรมาวิตกกังวล
1: เกิดพายุพยับพายุพยับฟ้ามืดมืดไปทั่วพยม
0: ไปทั่วพยม
1: ฟ้าแดงปาน
0: แดง
1: ปานเลือดแดง
0: คน
1: แปด
0: คนอย่างไม่มนอย่างไม่เคยมี
1: ใกล้ค่ำแล้ว
0: ใกล้ค่ำแล้ว
1: ห่วง
0: ห่วง
1: ราชเวสสันดร
0: ราชเวสสันดร
1: จะเสวย
0: จะเสวย
1: ผลไม
0: ้ผลไม้
1: พระชาลีจะ
0: ชาลีจะเสวยผลไม
1: ้รักกันหาจะ
0: รักกันหาจะเสวยนม
1: ก็วิ่งบ้างเดิน
0: ก็วิ่งบ้างเดินบ้างกลับ
1: ถึงระหว่างทาง
0: ถึงระหว่างแคบ
1: ช่องแคบ
0: เสือสองสัตว์
1: เสือสองสัตว์
0: เป็นเทวดาแปลง
1: เทวดาแปลงมาก
0: ั้น
1: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูโอกาสให้ชูชก
0: พาชาลีกันหา
1: ชาลีกันหา
0: ประตูป่า
1: ประตูป่าไปก่อน
0: มัดสีจะได้ตาม
1: มัดสีจะได้ตามไม่ทัน
0: พอคำนวณเวลาว่าบัดนี้
1: เวลาว่าบัดนี้
0: ชูชกแล้ว
1: ชูชก
0: ไปไหนตอนไหนแล้ว
1: ไปไหนตอนไหนแล้ว
0: ก็เลยเปิดหนทาง
1: ก็เลยเปิดหนทาง
0: พระนางมัสสี
1: พระนางมัสสี
0: กราบสักทั้ง3
1: แล้วก็
0: คุณ
1: แล้วก็
0: แบ่งผลไม้
1: แบ่งผลไม้ให้ครึ่งนี
0: ่นี่หัวอกแม่
1: หัวอกแม
0: ่ทํายังไงก็ได
1: ้ทํายังไงก็
0: ความรักของแม่ไม่ม
1: ีความรักของแม่ไม่มีเหตุ
0: อยู่เหนือเหตุผล
1: อยู่เหนือเหตุผล
0: อุ้มไม่หนัก
1: อุ้มไม่หนัก
0: เหนื่อยไม่พัก
1: เหนื่อยไม่พัก
0: รักไม่ลวง
1: รักไม่ลวง
0: เบิกไม่เลิก
1: ผิดไม่คิด
0: ยอมตาย
1: ยอมตายแทนลูก
0: ยอมอาย
1: ยอมอายแทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: มัตสีกลับ
1: มัตสีกลับมา
0: ถึงอาสม
1: ถึงอาสม
0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: ลูกน้อยทั้งสอง
1: ก็ถาม
0: ก็ถาม
1: พระเจเวสันดร
0: พระเจเวสันดร
1: พระเจเวสันดร
0: พระเจเวสันดร
1: ก็ตำหนิ
0: ก็ตำหนิ
1: แกล้งบริภา
0: คแกล้งบริภาค
1: กรรมสีเอ้ย
0: เมื่อเช้า
1: เมื่อเช้า
0: จะเข้ากันแสง
1: ปากกันแสง
0: เสียจนหลาย
1: เสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้มัตสี
1: แท้มัตสี
0: คงจะไปเจอ
1: คงจะไปเจอ
0: สี
1: หรือคนทัน
0: คนทัน
1: ที่ไว้หนุ่ม
0: ที่ไว้หนุ่ม
1: รุ่นรุ่น
0: เกิดศรัทธา
1: ท่วมใจ
0: แม่ท่วมใจ
1: แม่จึงแวะ
0: ทำบุญทอดประทับ
1: เรียกว่า
0: ให้
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าให้สม
0: บัตินี้มา
1: บัตินี้มา
0: ถึงแกล้งร้องไห
1: ้แกล้งร้องไห
0: ้มัตสี
1: มัตสี
0: หน้าบานมันดอกชบา
1: เลยนะดอกชบาเลยนะ
0: ผู้หญิงท่านสาธุชนท
1: ั้
0: ง
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: โดยเฉพาะมัตสี
1: ไม่เห็นมัตสี
0: ไม่เห็น
1: ใจเป็นซ้ำ
0: ที่ใจเป็นซ้ำที่หนึ่ง
1: ซ้ำสองดุ
0: ถูกสามีบริ
1: สามีบริ
0: ทายเสียพระทัย
1: ก็เลย
0: ตามหาลูก
1: ตามเวียนเวียน
0: หลาย
1: เวียนเวียน
0: หลายจะหล่นด้วย
1: นับจำนวนด้วย15
0: ระยะทาง
1: กลับมาอีกวา
0: ระกลับมาอีกวาระหนึ่ง
1: พ่อนรุ่งใกล้สว่าง
0: ใกล้สว่าง
1: เพียเต็มที
0: พระเจเวสสันดร
1: พระเจเวสสันดรก
0: ็บริพาสเหมือนเดิม

เห็นพระมัสสีสลบไปสลบไปเข้าพระทัยวินางสิ้นชีวิตลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นพระนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตักเอามือลูบเอามือลำดูหัวลำดูหัวใจก็รู้ว่ามัสสีน้องพี่ยังไม่ตายเสียเลยทีเดียวจึงเสด็จกลับเข้ากันทักุดีตัดอวารีมาเข้าสักประเดียวเข้าสักประเดียวมัสสีก็ได้สติก็ได้สติฟื้นตื่นคืนมาแต่หน้าตาแต่หน้าตายังซีดเซียวพูดได้คำเดียวโยมจ๋าโยมจ๋าใกล้จะจบใกล้จะจบแล้วอีกสัก20 บาททะโยงอันนี้มัสสีไม่ได้พูดหรอกมัสสีไม่ได้พูดหรอกอาตมาพูดเองอาตมาพูดเองนี่โยมโมทนาสาธุนะตรงไหนก็ติดได้โยมตรงไหนก็ติดได้โยมทั้งหมดเป็นของวัดเป็นรองวัดรองตองของเรานะโยมนะโยมมีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเทศมหาชาติทอดกฐินทอดประปาฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่คนไทยชอบทำโยมเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายมัสสีทั้งหลายมัสสีก็คืนมาพูดคำเดียวประโยคแรกประโยคแรกว่าหรือคำแรกว่าเสด็จพี่ลูกรักทั้งสองรักเราสองที่เราอยู่ที่ไหนเพคะพระเจเวศพระเจเวศท่านดอนก็ตรัสตอบว่ามัสสีเมื่อวานที่ประทานให้กับเท่าชราตา

0: ตาชูชกไปแล้ว
1: มัดสีก็อโมทนาในปิยบุตรเป็นที่รัก
0: มีทานเป็นที่รัก
1: เป็นที่รัก
0: แล้วก็เรียกว่าเทวดา
1: ทั้งหลายก็อโมทนา
0: แผ่นดินสะเทือน
1: เลื่อนลั่น
0: 90พระคาถา
1: 90พระคาถาจบ
0: กันที่10สักขาสกะเทวราช
1: เกรงว่า
0: ถ้าใครมาขอมัดสีไปอีกคนแล้วก็บัด
1: ตอนเนี้ย
0: ตอน
1: พระเวสสันดร
0: ไม่บรรลุธรรมแน่
1: ไม่บรรลุธรรมแน่นอน
0: ลำบาก
1: ไม่มีใคร
0: ลำบาก
1: ไม่มีใครคนมาถาม
0: ไม่มีใครอุปถัมภ์อุปถัมภ์
1: ก็เลยพระอินทร์
0: ถ้าจะเป็นพระอินทร์
1: มาของ่าย
0: ๆก็คงไม่ให้
1: ก็แปลงเป็นพราหมณ์
0: แก่เป็นคนแก่มาขอพระเวสสันดร
1: ก็ประทานให
0: ้
1: ได้แล้ว
0: พระอินทร์ก็
1: กลายร่าง
0: แล้วก็เล่าความจริงให้ฟัง
1: ว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่นมาขอแล้ว
1: แต่รับเนี่ย
0: มาขอแล้ว
1: คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมพุทธญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว
1: ้แล้วต่อจากนั้นพระอินทร์ก็ให้พรแปดแก่พระเจ้าเวสสันดรก็ขอว่า
0: พรที่หนึ่งเป็นต้น
1: ว่า
0: พระบิดาหายโกรธ
1: โทษแล้วก็
0: ยก
1: ทัพพระเกียรติยศมารับ
0: กลับเข้าเมือง
1: เป็นต้น
0: พระอินทร์ก็ลากลับ
1: สวรรค
0: ์43พระคาถาจบ
1: กันที่สิบเอ็ด
0: มหาราชกษัตริย์ใหญ
1: ่นะ
0: มหาราชกษัตริย์
1: ใหญ่
0: 69พระคาถา
1: เท่าชราตาชูชก
0: ก็พากันหาชาลี
1: เดินทาง
0: ร้อนแรมไปต้องการ
1: จะไปกลับบ้าน
0: ธนวิทย์
1: ราชาลีพระกนา
0: ราชาลีพระกนา
1: ใช้
0: ภรรยาสาว
1: ปรากฏว่า
0: เดินทางมาถึง
1: ค่ำไหนนอนนั่น
0: แล้วก็
1: มาถึงทาง
0: สองแห่ง
1: จากทาง
0: ไปบ้านธนวิทย
1: ์ไปบ้านธนวิท
0: ย์ย้อนกลับมา
1: เทวดา
0: ดลใจให้หลงทาง
1: ย้อนกลับมา
0: แล้วแกเขาเรียกอะไร
1: นอนนั่น
0: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
1: พระชาลี
0: พระกันหา
1: ในไว้ที่โคนต้นไม
0: ้ส่วนแกก็
1: กลัวสัตว์ร้ายในยาม
0: ค่ำร้ายในยามไปค่ำคืน
1: เปรย์นอน
0: บนข้าคบไม้
1: สมก็เป็นตัว
0: สมก็เป็นตัว
1: โกงเห็นแก่ตัวมาก
0: เอาแก่ตัวมาก
1: เอาเปรียบเด็กหน้าดู
0: น
1: ะโยม
0: เทพพญดาก็สงสาร
1: ก็เลยแปลง
0: กลายเป็น
1: ดอนและพระเวสสันดรและพระนาง
0: มัดสี
1: มานำพระ
0: ผลไม้
1: พระชาลีพระกันหาเสวย
0: และก็
1: ให้อาบน้ำ
0: ให้ทา
1: เครื่องหอม
0: ต่างนานา
1: แล้วก็ขับ
0: นะ
1: ขับกล่อมให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืน
0: เป็นอย่างนี
1: ้ท่านสาธุชนกล่าวกล่าวถึง
0: พระเจ้ากรุงสน
1: ไม่รู้เป็นไร
0: คืนนี้
1: ไม่
0: หล
1: ับตาไม่
0: หลับตาแต่ว่าย
1: ังไงก็ฝืน
0: ยังไงก็ไม่หลับ
1: คิดถึงหลาน
0: ก็เลยให้เครื่องดีสี
1: เป่ามาประ

มึงมาเห็นป้องเห็นป้องจะถึงกำจะถึงกำมาลาลองมาลาลองกระป๋องเห็นกระป๋องเห็นกระป๋องถึงกระป๋องเห็นป้อง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดคลองตอง
1: ให้โยมไม่
0: ให้โยมไม่ต่อนะ
1: ตรงนี้ไม่มีงานเทศ
0: มีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมัน
0: ขาดไม่รู้จะไปขาด
1: ไม่รู้จะไปสีไม่ได้
0: สีไม่ได้แล้ว
1: โยมต้องต่อ
0: และเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัย
1: หลับ
0: แล้วก็ฝัน
1: ว่ามีชายรูปร่าง
0: ดำ
1: ตัวใหญ่
0: ลุงผ้าแดง
1: ดอกบัวมาสอง
0: ดอก
1: ดอก
0: ตู
1: ดอก
0: ตู
1: ดอก
0: แรกแย้ม
1: รุ่งเช้าโหรุ่งเช้า
0: จะได้ทำนายว่าจะได้ประยุระยะที่จาง
1: กันเป็นนาน
0: ก็คือพระ
1: ชาลี
0: เท่าชราตาจุ
1: ชก
0: ก็พา
1: เทวดาดลใจ
0: พาม
1: า
0: ถึง
1: กรุง
0: เชตุดร
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ก็ให้คนไป
1: เชิญเข้ามา
0: เด็กอะไรมอม
1: เด็กอะไรมอมแมม
0: แล้วก็มี
1: คนแก
0: ่ชาติราชีก็เลยหลาน
1: ก็เลย
0: ฆ่าตัว
1: เมื่อถ่ายฆ่าตัว
0: จบแล้ว
1: สองกุมารก็
0: เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก็
0: ให้ชูชก
1: ไปอยู่ชก
0: ประสาท
1: เจ็ดคืน
0: เรียกว่า
1: ไปเสวย
0: ความสุข
1: เพราะดีใจ
0: ที่ได้พบหลาน
1: ชูชกพามา
0: ชูชกเป็น
1: ทุกข์
0: ทุกข์ใจ
1: ไม่เคยอยู่ที่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆ
0: โย
1: กินอาหาร
0: ในในวังก็เลย
1: กินไม่บรรยะ
0: ไฟ
1: ทาง
0: ย่อยไฟทาง
1: เรียกว่าชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ตา
0: ตัวโกงตาย
1: แล้วโย
0: เกิดกันที่5
1: ตายที่5
0: ตายกันที่11
1: แสดงว่าจะจบ
0: แล้วใช่มั้ย
1: แล้ว
0: ประกาศหาญาติ ชกไม่มีญาติเพราะไปอยู่กับใคร
1: ก็ตายหมดใช่มั้ย
0: ญาติเหลือ
1: ราชตาแล้ว
0: พ่อแม่
1: ญาติน้องแข่งกันตายไม่เหลือสักคน
0: ก็ไม่มีใครมารับทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติก็
0: เข้าพระ
1: คลังหลวง
0: พระชาลีก็เตือนพระอัยการ
1: ว่าพระอัยการ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ตั้ง
0: ครับ
1: พระเกียรติยศ
0: ไปรับ
1: พระเกียรติยศ
0: พระนาง
1: กลับมาครองเมืองเถิด
0: 69ประกาศ
1: หากันประกาศหากันที่11
0: กันที่12
1: กันที่12ของกษัตริย์36
0: พระคาถา
1: พระเจ้ากรุงสน
0: ชัย
1: ตั้งพระชาลี
0: เป็นทับหน้า
1: ลงไปทับหลัง
0: ไปยัง
1: กิริวงศ์
0: กิริวงศ์กด
1: ป่ายมพาน
0: หกกษัตริย์
1: ไม่ได้เจอกันมานานท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: สลบทั้งหมดเลย
1: พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
0: ฝนโบกกระพัด
1: จึงตกลงมา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: 13
0: กันมาอยู่กันที่12
1: คือฝนโบกกระพัด
0: ตก
1: ฝนตก
0: จึงมีเทศมหาชาติ
1: ฝนโบกกระพัด
0: ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะ
0: หลายประการ
1: แดง
0: ท้ายกลีบ
1: ตกลงมาแล้ว
0: ใครต้องการ
1: ให้เปียกก็เปียก
0: และก็จะตก
1: สองครั้ง
0: ใน
1: พระ
0: ศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
1: ที่
0: นิโครธารา
1: แล้วก็ครั้งเนี้ย
0: ครั้งที่6กษัตริย
1: ์พบกัน
0: แล้วก
1: ็
0: จะตก
1: ในเฉพาะ
0: พระประยุรญาติเท่านั้น
1: เป็นฝนพิเศษ
0: น้ำมนต์ของเรา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: ถือว่าเป็นฝนโบกพระพัด
1: ใครได้รับการ
0: ประพรมและเป็นมงคลแก่ชีวิต

0: โรคภัยไข้เจ็บ
1: ผลหมากลาบไม้
0: ผลหมากลาบไม้
1: เป็นยา
0: เป็นยา
1: เอาน้ำมาทานน้ำ
0: เอาน้ำมาทานน้ำ
1: ผลไม้มา
0: เอาผลไม้ม
1: านั้นเป็นเรื่อง
0: น
1: ั้
0: นเป็นเรื่องสัง
1: ขาร
0: เป็นเรื่องของความ
1: ศรัทธา
0: เป็นเรื่องของ
1: ความ
0: เป็นเรื่องใจ
1: ความตั้งใจ
0: มั่นใจ
1: ความมั่นใจ
0: ปรากฏว่า
1: ท้าวสักกะก
0: ็
1: บันดาลให้ฝนโบก
0: พระพัฒน์
1: โคกษัตริย์
0: พร้อม
1: โคกษัตริย์ด้วย
0: ราชบริพาร
1: ฟื้น
0: แล้วก็ขอคำมา
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: ขออภัยซึ่งกันและกันเตรียมตัวจะกลับ36ขปัส
1: 36ขปัสจบ
0: การสุดท้าย
1: การผ่อนคลาย
0: นครกัน
1: 48
0: พระคาถาก็จัดกระบวนทัพมีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทางกลับพระเจเวสสันดร
0: ก็มาครองอายุ
1: 120
0: ปี
1: พระชาลี
0: ก็ครองราช
1: อายุ120ปี
0: ตรงนี้เป
1: ็
0: นความเชื่ออย่างนึงว่า
1: หลังๆมานี
0: ้
1: เราท่านทั้งหลายจงรักภักดี
0: จาก
1: เทศมหาชาติ
0: เฉลิมพระเกียรติเพื่อต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: หรือ
0: พระบรมวงศ
1: สานุวงศ์
0: ยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ
0: 3
1: สถาบัน
0: ชาติศาสนา
1: พระมหา
0: เราจึงจัดตรงน
1: ี้
0: อายุ120ป
1: ีเหมือนพระเจเวสสันดร
0: อาตมา
1: ได้ชี้แจง
0: แสดง
1: พระเทศนาม
0: หาชา
1: เวสสันดร
0: ชาด
1: มาโดยลำด
0: ับ มับเวลา
1: จึงขอสมมติ
0: พระ
1: สัทธรรมเทศนา
0: ลงไว้แต่เพียง

ค่ะคุณผู้ชมคะการบริจาคการบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนก็ตามแต่ว่าบุญก็จะแต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะตามลักษณะทำไว้ดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสว่าผู้ให้อาหารผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะผู้ให้ยานผ่านนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยพักอาศัยให้ทุกอย่างค่ะส่วนผู้ที่ให้ธรรมทานธรรมทานให้ชื่อว่าให้อมฤตธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการธรรมรายการธรรมรถธรรมรัตน์พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.se

0: sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุประสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงจุงจุงจุงจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ไอ้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับ
1: อืม
0: บล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
1: แต่กล้องแล้วกล่องกล่อง
0: บล็อกบล็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮแฮ
1: กล่องผมกล่องผม
0: กล่องเนี่ยบล็อกแฮบล็อกแฮพอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอาปิตภาสจันทนะโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อ่ะงง
2: ไม่ใช่ละ
0: บททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ม่เห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินเล่นง่าย
1: ง
0: ่
1: ายนึกแล้วเชื
0: ่อแต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงตึงๆครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: ควบคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลยนี่จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ผม
0: เอ๊ะแต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยักร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพระสวรรค์แสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยัคฆ์ร้ายทั้ง2ท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะครับ
1: เช่นเดียวกันเลยครับผม
5: ครับ
0: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจุงสุนัขมาเนี่ย
5: ครับ
0: รู้สึกดีมากเลยครับไม่อยากเลี้ยงสุนัขก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
5: ครับ
0: ก็อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
5: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยัคฆ์ร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้ชิ
5: วาว่าปอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
5: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ่ๆ
1: ครับ
5: กับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญมาก
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยัคฆ์ร้ายไปเลี้ยงโกลเด้นตัว
0: น
1: ั่
0: นน่ะสิลูกใครลากใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
5: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับก็เช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
0: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
5: ับ ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
5: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนๆหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
5: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
5: ความรัก
1: ความรัก
5: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
5: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
1: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
5: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยัคฆ์ร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
5: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
1: ค่อนยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
5: ก็จะเป็นให้ทางพยัคฆ์ร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
1: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่
5: นั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
0: ขอมือ
5: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
1: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแหมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
5: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
1: แจ็คกี
5: ้ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
0: ส้มเช้ง
1: ผู้หญิงแน่นอน
5: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งใช่ครับ
1: ครับอยากจะทราบว่าต ประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
5: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
0: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
5: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
1: คุณอาพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
5: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
3: แล้วพยักร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นด้วยการฝึกอะไร
5: ครับจับจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
1: ครับ
5: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
1: ต้องทิ้งเลย
5: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
0: เดิน
5: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
3: และแล้วน้องส้มเชงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยักร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
1: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายหน้าชิด
3: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
1: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
3: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
5: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง

0: คอยคอย
1: นั่ง
2: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
3: ดีมากโอเค
4: แม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยัคฆ์ร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
0: ขอมือ
2: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
3: อ๋อ
2: กดลงไปเลยครับหมอบ
0: หมอบ
2: หมอบ
0: หมอบหมอบ
2: ครับ
0: รอ
3: หมอบหมอบ
4: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
2: ต่อไปคาน
3: คาน
2: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าๆแล้วก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับ
3: คาน
2: ครับอ๋อนี่คานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
4: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
0: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญคุณครูครับ
2: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
0: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
5: ชิด
0: อ๋อดูดี
5: ชิด
4: สำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยัคฆ์ร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
2: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
0: โอ้จะได้ไหม
3: นั่ง
0: เอ้าง่าย
3: เยี่ยมเลยโอ้โ
0: หไปไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
2: ท่าที่3ครับขอมือครับ
3: ขอมือซ้าย
0: เอ้าซ้ายก็มา
2: ขอมือขวาครับ
3: ขวาขอมือขวา
0: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าที่ค
2: ิ
0: ด
2: ท่าต่อไปครับ
0: อะไรครับ
2: ท่าหมอบครับ
0: หมอบยากนะ
3: อ๋อ
0: เอ้าได้ซะอีก
2: ได้อีกทำไงฮะ
3: เก่งมาก
2: ท่าต่อไปเลยครับ
0: ต่อไปครับ
2: ท่าคลานครับ
3: คลาน
0: โอ้ทำไงเนี่ย
3: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไมใหม
0: ่ยังไงยังไงยังไง
4: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเช้งนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยัคฆ์ร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแหมส้มเช้งยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
2: คุณหมอบเลยครับ
3: ส้มเช้งหมอบอ๋อคุณเช้งหมอบ
2: โอ้โหได้แล้วได้แล้วอีกคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเออได้แล้ว2 3แล้วเลย
0: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่ภาสวรแสงจากคลองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
4: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
6: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ่วงห้องวิจัยไวท์ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวท์ทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ร้าย008นะคะและพยัคฆ์ร้าย7942ด้วยค่ะคุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึง

0: กิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
1: ยักษ์ร้าย7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
0: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
2: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะ
0: ค่ะ
2: และอีกอย่างหนึ่งสถานที
0: ่ค่ะ
2: แคบแม่อำนวยให้เลี้ยงสุนัขเยอะงั้นถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
0: มใช่ค่ะ
3: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
0: ะ
3: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมา
0: ค่ะ
3: มาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
0: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่างประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเราได้ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยระบบการทรงตัวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เกิดการเซสะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได้
2: ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
0: ่
2: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก็ต้องคอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
3: มีห่วงเลยนะ
2: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
0: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพันใช่ไหมคะมากขึ้นมีเข้ามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไรสุขุมเวชก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
3: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่อะท่านที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
0: ือ
3: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
3: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสุขสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
3: ต้องขอมอบประกาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับ
0: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
3: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไว

0: ีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองสวัสดีครับ
1: กลองกลอง
2: บล็อกบล็อก
3: แฮ่แ
0: ฮ่แฮ่แ
2: ฮ่อ้าวแฮ่แฮ่ผมไม่เอาคุณมาไหม
0: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาโอ้ยโอ้ทอดทอดทอดขอที่พยัคฆ์ร้าย
2: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย 2,000 เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
4: คุณครับพุดเดิ้ลคุณครับ
2: เป็นโกลเด้นอะไรใช่ไหมพุดเดิ้ลทอยกับปั๊ก
5: พุดเดิ้ลทอย

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวลังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงหรือมีความเสี่ยงต่ำตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ิบัติ4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทําด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจคือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะฮะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะฮะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมนั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำขันขันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกเอ้ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไง

0: นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่ากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่ากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่ากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งแล้วอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม้เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโอ้โหอาจารย์แม่พ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้องเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมามากินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะตะด่ากลับว่าก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: พ
1: ่
0: อ
1: ก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้า
0: พ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายนะเข้ายาเข้าปากก่อนดิ

นี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: ไป
1: เดี๋ยวสิ
0: ไป
1: เดี๋ยว
0: ไ
1: ปเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทําไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายๆไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกอย่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทำสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศครีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศครีมไปเที่ยวกินไอศเวนเส้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศครีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศครีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่ยังชอบกินไอศครีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศครีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าเออดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
5: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
6: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้

0: ช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
1: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี
2: ้ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7โมงวันนี้เขาตื่น9โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะแกะแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทะมึงทึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
3: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่า เราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคน พึงกระทำ โดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันให้ได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
4: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
5: และในสัปดาห์หน้านะคะได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
4: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
5: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
6: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งลบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่า

0: ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
2: เกิด
0: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
3: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขาเป็นอย่างมาก
0: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาราชเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
4: ดีมากเลย
0: แล้ววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
4: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพุน
4: กระดูกพุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
4: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ี่วิ่งเลยนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเรากระดูกคุณน่ะ
2: ป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
1: น้ำเค็มเป็นไม่รู้จัก
3: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกคุณ
4: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
5: โรคกระดูกคุณน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่าพาซ่า
8: ซ่า
9: ซ
8: ่
9: า
10: ซ่า
11: โรคกระดูกคุณเนี่ยนะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
12: โรคกระดูกคุณเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
11: ครับ
12: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
11: ก
12: ็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
11: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
12: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
11: สำคัญมาก
12: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตาม
11: อายุ
12: ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
11: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
12: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
11: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะบอกเลยว่าดังมาก
13: ดังมาก
11: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
12: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
11: หมอคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
14: เอาแม่มาตัวแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
15: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
14: ้
15: า
14: แม่สุราง
11: แม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
15: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
11: โหเหรอ
15: จ้ะ
11: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
16: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้เปิดมา30กว่าปี
11: จ้ะแม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
15: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
11: ม
15: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
11: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
15: จ้ะ
11: เอามาแล้วมาแล้ว
12: ข้าวต้มมาแล้วครับ
11: ขออนุญาตนะครับ
16: น่ากินมาก
11: ดูหน้าตาดีเน
16: า
11: ะ
16: ใช
11: ่หน้าตาดีมาก
12: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียม
11: อ๋อเหรอฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหม
12: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
11: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่า
16: อร่อยจริง
15: ขอบคุณค่ะ
11: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าว่าคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
16: ใช่ใช่
11: เราพี่เข้าใจนะ
16: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
15: จ้ะ
12: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
15: ี่
12: ย
15: 20บาทค่ะ
11: โอ้
12: เฮ้ยราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
15: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที
11: ่
15: อื่นไม่มี
11: ไม่มีนะ
15: จ้ะ
11: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
12: สว
15: ั
12: สดีค่ะ
11: สว
12: ั
11: สด
12: ี
11: ค
12: ่
11: ะแม่ทำอะไรเนี่ย
15: ขายของค่ะ
11: ขายของ
15: ค่ะ
11: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
15: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
11: ฮะ
15: เปิดมาจากวัง
11: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
15: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
11: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
16: รุ่นเดียวบอกว่าใจ
11: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนไหม
12: อายุเท่าไหร่ละเอ่ย
15: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อม
2: ตอนนี้ค่ะ
12: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
2: เอาก็เงียบเลย
11: แม่แกว่ง
12: มาเนี่ยประมาณนี้กำลังดี
11: ครับ
12: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันนึงสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
11: ออกกำลังกายนะ
2: จ้ะ
11: นะครับไม่รบกวนแม่นะขอบคุณครับขอบคุณคร
12: ับสวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกลา
1: เหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับคุณใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะ

0: หากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
1: โอ้โห
0: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
2: ้
0: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
4: ล
0: ัง
4: ค่ะ
0: ล
3: ัง แล้วก็เล็ก
0: เล็ก
4: นั่นออสค
0: ่
4: ะ
0: ออส
3: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
0: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
3: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
0: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
3: ตั้งเตี่ยค่ะ
0: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยเหรออ
2: ร่อยจริงนะกาแฟ
3: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นน่ะเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
3: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
0: สมัยก่อน
3: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
0: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
3: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
0: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
3: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะ
0: ผมไปถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไง
2: แล้วกันฟันปอมหรือเนี่ยแล้วคุณหมอให้ทราบว่ากระดูกพุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
5: กระดูกพุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
0: อ
5: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนละ
0: อุ้ย
5: เราอาจจะต้องตระหนักและว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
0: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
5: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นิดนึงนอนอยู่ในเครื่
0: อง
5: แล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าเนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
0: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
2: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยื่อใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
0: สบายใจกว่าเน
2: า
0: ะ
2: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยมาแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วย
0: ว่
2: าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
5: ดีมาก
2: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
0: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
3: เคยค่ะ
0: แ
3: ล้วก็เคยไปตรวจ
0: เอาเคยตรวจแล้วนี
3: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
0: โอเค
3: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
0: แสดงว่าดีขึ้น
3: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
0: แม่ก็ระวังตัวแล้วค่ะเนา
3: ะ
0: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
5: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแหละ
0: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
5: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
0: 2เลยเหรอ
5: เจอบ่อยมาก
2: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
5: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
0: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
5: ใช่ครับ
0: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
5: ครับ
0: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
2: ่ใช่
0: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้นี่คือต้นอะไรครับ
6: ต้นลุยค่ะ
0: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
6: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
2: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
6: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
0: อ๋อ
6: แต่มัน
0: ฮะ
6: าจจะพูดอะไร
0: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
6: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวไปปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
0: ถึง
6: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
0: เออเขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
5: กินได้เลยหรือเปล่า
0: พวกเผือก
5: ยังใช่ไหมครับ
0: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
6: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี้
0: ครับ
6: ลองแม่ลองขูดดู
0: ไหมไม่ได้ลองลอง
6: ขูดให้หมดให้หมดเปลือกอ่ะ
0: อย่างเงี้ยแม
6: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
0: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
5: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
0: โ
2: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างงี้เหรอ
5: ให้ขูดเหมือนกัน
2: ว้า
0: วใช่คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างงี้เขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
6: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
0: ต้มเลยใช่มั้ย
6: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ย6น้ำ
0: ต้ม6น้ำถึงจะหายขม
6: จ้ะ
0: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
6: นี่ก็ทานได
5: ้อันนี้กินได
6: ้เนาะต้องเอาไปเชื่อม
0: ป้า
6: ได้หมดเลย
0: นี่ฮะเอาหมดเลย
6: ทั่วขน
0: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
6: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะให้มันงวดเลยนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
6: เสร็จแล้ว
0: นั่นไงบ้าไม่เชื่อเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
5: รอคอยครับ
0: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
5: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
0: ขออนุญาตนะครับนี
2: ่อร่อยอร่อย
5: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
2: ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นอีกรสชาติไง
0: ก็ได้นะ
5: ได
0: ้นะมันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
5: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
6: แกงบวชก็อร่อย
0: โอ้โ
5: หแสดงว่ามีแล้ว
6: เคยทำกิน
0: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณ
0: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
6: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
0: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
6: ครกบุ๋ม
0: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าอีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
0: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอาไปยักหน้าผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
6: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
0: ้
6: ต
0: ั
6: วมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
0: อ๋อเหรอ
6: ใช่
0: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
6: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
0: ัน เอาเหร
6: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
0: มันเคลือบไว
6: ้ใช่มันเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
0: ่ะใช่
6: เราก็เอา
0: เ
6: ธอยกอันนี้ไหวมาก
0: อันนี้เหรอ
6: ใช่ใช่อ๋อ
0: เอานี่ไปทับเหรอ
6: ใช่ทับ
0: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
6: ทำ
0: ใช่ไหม
6: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้อง
0: เป็นอย่างนี้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
6: ครกบุ๋ม
0: บ้าจริงเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้อย่าง
6: น
0: ี
6: ้ก็ทับอย่างนี้แล้วเราก็ขึ้นตั้ง
0: แล้วก็ไปต้ม
6: ใช่
0: นานไหมครับ
6: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
0: อ
2: โ
0: อ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ย
5: ตรงเป๊ะเลย
0: สุดยอด
2: รสชาตินี่หวานมัน
0: กรอบ
2: กินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
0: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
2: ีเค็มมาก
0: นั่งดูทีวงทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลิดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
4: ใช่ครับ
0: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
5: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าส่วนตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปียะนะฮะ
7: ป๊อกค่ะ
0: นั่นแหละสุดยอด
2: ดูป๊อกคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
0: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
7: ลูกจากค่ะผ่าออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะม
2: ีเนื้อทำขนมจากเหรอ
7: ใช่ค่ะ
0: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
7: น
0: ะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
2: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
7: ้ที่ใครที่มันนะคะแต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
2: ไม่ห่วง
0: เอาทิ้งมาเนี่ยไม่ห่วงหรอ
7: ไม่ห่วงอะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
0: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
2: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
7: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
0: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีคืออร่อยจังเลยอะ
2: อร่อยมากไม่หวานมากค
0: ่
2: ะ
0: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
5: โอ้ในครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะ
5: แล้วประทับใจมากได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
0: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
2: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
0: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณค่ะพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
8: ครับ
0: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
6: ติดรูปเธอ
0: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
6: เป็น10ปีได
0: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
6: ใช่
0: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
1: รุ่นใหญ่ภาษา

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะนะให้มีความถูกต้องนะให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เนี่ยตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโนอัฏฐสัพพมโหรติงพุทโธ

โอตปติเตชสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์สเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาก็ได้อุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็น
พระเจ้าประเสนที่โกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็นะมองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกรุฑายีพระกรุฑายีนะก็มีนะเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของอสเนพพระสัมมา

ท่านก็เรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกาลุทายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี่เรียกว่ากำลังเรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมานะกระทบนะพระกาลุทายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวยเรียกว่ามีความผ่องใสแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอานนท์ก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยเรียกว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบ
รัศมีของ

รัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์นะได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอัตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชมีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายนะสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์คนอื่น

เมื่อเดือดร้อนสัตว์อื่นเมื่อเดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีล นั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุรามีรันเป็นที่ตั้งแห่งความเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลี

ลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันตัวก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นะนำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพนะจะได้มาเล่าถึงนะเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้นะสดับนะรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ท่านพระครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะไม่ใช่คุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะเพราะผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาโดมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดูโหดนึกไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทัพสุวรรณอามาเนสราภาถูกไหมฮะท่านทลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่วันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะ
2: แฮม
0: และข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการ

0: ที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า 1. สร้างสรรค์ความเจริญ 2. เผชิญอุปสรรค 3. หันหักศัตรู 4. อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสัมมัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มๆที่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโถประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทำไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาลูกกาดำกาวาลไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบไป5นาทีแล้วลูกก็หาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วนั่นเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีว่าไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไขไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเรามึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวมันไปหาใหม่และกะวาก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะลองหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสียอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะบันทีบุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทุตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียอีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลย

0: รับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถวสองมีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภทสองคนนั่นนะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่ไหม
1: เคยคร
0: ับ
1: ผม
0: เป็นสิงโตไหมเป็นวัวไหมเป็นควายไหมสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจาระให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้เท่านั้นไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็แม่สวัสดีพ่อมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวพี่พ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่จะบายดีละพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วยเพราะเราไม่มีลูกนะช่วยๆกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านให้ลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนดิจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือว่าเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่า ยังสิยังยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากมากล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำทั่วทุกคนผัดเปลี่ยนเวียนวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กัน

ยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่ไหลปลอบลูกทุกคราว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงค่าน้ำนมนะถึงค่าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน 1. น้ำนม 2. น้ำเสียง 3. น้ำมือ 4. น้ำแรง 4. น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิกลบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิดโอชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาทุกหยาดหยดเกินจดจานมาลัยน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ้ากราบเกศารับรองสองบาทาเอาน้ำตาล้างธุลีเอาน้ำตาล้างเท้าแม่ซะบ้างด้วยความซาบซึ้งนี่คือน้ำนมสองน้ำเสียงแม่เลี้ยงด้วยน้ำเสียงเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่แล้วท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดเลยนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง แต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ้ยปรุงได้นะเพราะแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่พอแม่ตายเนี่ยมันเหงานะท่านนะปรุงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนะลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วนั่นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระชนสุพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือได้บางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อย

ค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี้ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่อมกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเร็วสามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับซะก่อนปิดไฟเขาหลับซะก่อนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางอะไรท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มั้ยเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยปลาเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะไอ้แล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงหม้อไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นน้าเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเชียวโฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บนั่นวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเลยไปพอน้ำตาแห้งนะท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกแล้วแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองนะอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลูกลูกค่อยๆลูกเธอลูกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเออเส

เสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดโภคผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นนมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางงูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยจะแล้วตีนมันเยอะพอจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะพอจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีเออแต่มันว่าปลูกลูกมันแม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่ไม่มีโรงครัวนะลูกนะเออแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนเออลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุ้ยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านเออแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจ้มก็ด่าลูกมันน่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ป่ะหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้มั้ยท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่มั้ยท่านแล้วนี้เป็น AEC มีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches youถูกไหมฮะแปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม As the future catches you brother เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละ100ลูกชิ้นก็4ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กอายุเป็นเนี่ยอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทข้าวในถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงท่านท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาวเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสยังมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวจะมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านถ้าแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายมามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะฮะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันตรงบินไม่ไกลไปไม่สูงนั่นเราต้องตื่นเช้ากับนก
ขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสองโลกสองเต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขันจะว่าเสือกเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่กวดตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นนะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะขนมมีซินไหมท่านช็อกโกแลตมีซินไหมมีซินหมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งใจเขาว่าซินส์ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้ว นะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะท่านนะจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปทั้งทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กับท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมุมนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่ก็ถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละต้องแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะฮะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางว่าท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านยิ่งขึ้นมันเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นปังโดนกระจกเสียงปังโอ้โหผู้หญิงมาลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันนี่นะอาตมาขอบคุณแล้วจะมีการแข่งขันในหน้าที่การงานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละและการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนาน
ไก่มันมีเหงาไหมท่านก็

พ่อแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บละแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านเราฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยแต่มาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังปังปังปังปังนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหลาปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารทำเนียมนักโทษเขาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาทิปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้เราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันเป็นลมตำรวจได้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพื่อจะฆ่าด้วยขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไอ้อมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสาฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตายไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านพอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่ากูนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำส่อนผมต้องฆ่าจริงเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำส่อนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเราปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านวันที่เรามาไปอยู่ใช่ไหมพี่ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าแต่มาบ้าบอก็คนมันบ้ากันแล้วนะท่านแต่บ้าไม่ไปใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะ

ยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระหว่างคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเงี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหม

ยันเอี้ยนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนท่านผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่เจ้าคุณดูสินะไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยลุงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าใต้เท้าแท้ๆใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านนอบน้อมถ่อมตนเปล่าเราท่านอยู่ใต้เท้าท่านบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านงานใครนิมนต์ไม่ไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนได้300คนเพราะก่อนงานผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปแม่พัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ4โมงครึ่งวัดนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านนะทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะนั้นขันอาสนะไม่ยากอย่างขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไกลป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเพราะนั้นเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานแม่ทักเพราะว่ากลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกชื่นใจท่านนั่นเสียงแม่ทักพะโล้สนอหวานเสียงแม่ปลอบพะโล้สนอหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องให้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักษาลงแล้วไม่เป็นไรลูกนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งเต็มท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรสนมันเสียงแม่ขานพระรสนมแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีแม่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่าน
อีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่

0: 자, 매. มันแบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานึกโอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องจริงๆท่านเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กองกำลังสงครามฐานชักคือมันต้องปกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีกว่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกัลยาณเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีอ่ะแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีปล่อยมันสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมถือศีลไม่เป็นภัยท่านสัตว์เดรัจฉานคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียๆผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วสวัสดี

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine ทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น. และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมลิสายอดมนดบค่ะครูเมลิสายอดมนดบนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆ กลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของ
นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริกอีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรก

เกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยแม้ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟคฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5 ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์ด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อ

สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุน

แรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งคือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่สองก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัยก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า

multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่หน้าบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่าauthoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้

แลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเรามีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

ำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่2เมื่อเวลา 10:00 น.ของวันนี้ครับพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้ครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับอิทธิพลของพายุไมซักนะครับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นครับในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อยู่ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ช่วงนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไป

0: แย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
1: ครับ
0: อันนี้
2: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
2: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
2: ปากกาขนนก
3: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วยจับ
4: หน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
7: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
7: เอ็งมานี่ไป
2: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว
7: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
2: กระพวนเก็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
2: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นทาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
2: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
2: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
2: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: แสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้ว

0: นอีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้เหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
1: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะอย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นกลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ฮ้โหแล้วว่าออกมาแล้ว
1: เขาฟังแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โ
0: หโอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มาม
9: าเร็วเร็ว
10: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
8: กันเลยกันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
11: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ้าวไปน้องเอ้
0: ารู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทางประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งคุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนและก็ผู้แทนของทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Quan Cheng, Rector of Buddhist College of Singapore.

าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของ

0: วิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่งอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้น อยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยแน่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบัน ที่สำคัญอยู่3สถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่3หลักหลักที่1คือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามหน้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ระยะสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้ หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

ชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณเป็นศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคังหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคะตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นธุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาห

ดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดอโคโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกลียวกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกลียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตรราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิ

จะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างท่านเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่

ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

สหัสสมพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า

ผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจามานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนก
และถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาดมันรั่วไหมนะถ้าแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจกนิครในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจกนิครเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจกนิครก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจกนิครพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจกนิครมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่5ถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจกนิครเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์5เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจกนิครก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจกนิครก็คิดในใจว่าถ้า

สมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่า

ว่าแล้วพระสัจจกานิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณะโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกานิคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกานิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกานิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกานิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกานิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกานิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกานิคนคําพูดของท่านครั้งแรกกับคําตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกานิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกานิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญา

คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการสองอย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญา
คนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องแล้วท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่

ก็พัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะฮะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะฮะถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังฟ

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำไปเสมอ เรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศ

0: ากไม่ได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนแล้วก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนเราก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะหัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้สุด

0: ของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงเลยครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญศิษย์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟ

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
2: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
3: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
4: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติด

0: ัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ซุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
1: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตไตรหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
0: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือนี่จะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาให้ดูสมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อย

0: noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi noi เสมอลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทสานเอ้ยบิดเนื้อตุราดบิดเนื้อตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นมิ่งขวัญเอยมันก็มีบทเกลียวบทโกรธนะบทเกลียวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: อยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจำที่จำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดเขาจะสอนแล้วก็ไปพอจะเป็นบทหนึ่งเนี่ยแสนยากลำบากมากลูกไม่ใช่ง่ายเลย
1: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี

0: ลิขิตผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
1: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
1: แต่เรื่องตำราวิชาลบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
1: เรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอังโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
1: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่ เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็ก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญใครอยากเป็นลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยร็อบเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36วันนี้เวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ซึ่งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจัดขึ้นระหว่างวันที่3-12 กรกฎาคม 2569ภายใต้แนวคิดAmazing Aquatic Thailand มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและปลาสวยงามรวมถึงพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั้งยังเป็นการยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนให้เป็นเกษตรที่ทันสมัยโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม8ชนิด81ประเภทซึ่งปีนี้มีการจัดประกวดปลาบอลลูนมอลลี่ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการจัดตู้พันไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวม123รายจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการพันสัตว์น้ำและทรงร่วมกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยกรมประมงได้ดำเนินการปล่อยพันสัตว์น้ำในพื้นที่6จังหวัดได้สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามปลูม้าปลาตะกรับและพันปลาไทยหลายชนิดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำสิริราชโอเพนเฮาส์ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และแนวเส้นทางสู่การเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชตลอด

จนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสินค้าการเลี้ยงสัตว์สวยงามผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่12กรกฎาคม2569ซึ่งรายได้จากการจัดงานนำไปสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 14:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลือดอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิตศีลาจารดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2508ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนต่อมาในปี2509ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนและพระราชทานชื่อโรงเรียนว่ากัลยาณิวัฒนา1ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนจำนวน162คนครูและบุคลากร19คนมีนางสาวณภัทรพรเย็นขันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนทักษะตามความถนัดของผู้เรียนโอกาสนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษามาปรับใช้เพื่อนักเรียนชาวไทยพื้นราบและกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ100กิโลเมตรโรงเรียนมีเนื้อที่520ไร่เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2537ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนมีนายวิษณุโพใจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงการส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองที่ผ่านมามีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามบริบทของพื้นที่และความต้องการของผู้เรียนให้เท่าเทียมกับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศทั้งยังมีการส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการความคิดด้วยจินตคณิตในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนาอารมณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนมีการปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย

ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยวันนี้ที่อาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection ไปมอบให้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่มีพระประสงค์ในการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Collection Limited Edition มาตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์พลังบวกมาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบอาทิโบสีชมพูสัญลักษณ์ของการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

อุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนดราจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปุรณะสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะเป็นคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติสู่นิพพานเพื่อเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกสตีลไวจำกัดและบริษัทอิตาลไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พักสงฆ์มารวยวัชระมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานมหาวีพระมหาวีระถาวโรคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุทธมายานเถระวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวรนายกรังสรรค์เจติยะมันพตารามวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
วันนี้ณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์

มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบกโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครกระทรวงการต่างประเทศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันโรงเรียนพระสุธรรมายนเถระจังหวัดอุทัยธานีและบ้านปาร์คในเลิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา11นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสงฆ์จำนวน8รูปประกอบด้วยพระสุริยาเสียงใสพระไพรวัลย์พันโยธาพระเยือนหานชัยพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระยงยุทธกองแก้วพระอนุวัฒน์ภาษีพระพิสิทธิ์อ่อนยองพระพงศารปามมนที่อาพาธจากเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางริมถนนทางหลวง2034บริเวณหลักกิโลเมตรที่6บ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และมอบให้แก่นายประมวลศรีคำแพงฆราวาสที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่พระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธและฆราวาสที่บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรูปและนายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพพระภิกษุที่มรณภาพทุกรูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานนำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานในพระดำริภาครัฐเอกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช

อุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนดึกๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็เมฆนะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่จะเท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
0: อันนี้
1: ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราอยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: กับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระบวนเก็นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวเนี้ยยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: 4ตวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: ตัวเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุกผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคหนึ่งนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งตาเลย
0: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆนะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็และเหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ่
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำแล้วทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควีสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
0: คนละส่วนกับน้ำตาเลยใช่
1: ครับเพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
0: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต้น
1: ครับโรคต้อหินเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยมันอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอด
0: ค
1: นไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
0: คือปวดตาไปจนถึงปวดศีรษะ
1: ปวดศีรษะจนขึ้นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก็เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่2ก
0: ็
1: คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางที ไม่รู้ตัวเลยนะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
0: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้งสองข้างพร้อมกัน
1: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตาหนึ่งก็ได้
0: ค่ะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอ
1: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
0: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
1: มิลลิเมตรประหลอด
0: มีวิธีการวัดยังไง
1: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตาน
0: ะ
1: ครับมีลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
0: เป็นตัวเครื่องวัดซึ่งให้เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอ้ตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
1: ความดันตา
0: ความดันตาไม่ได้
1: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
0: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
1: ่
0: าเอียงสั้นไหม
1: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
0: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
1: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูง

0: ไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อันนึงก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่าภาพ
0: ลานสายตาเสียก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงและ
1: ค่ะ
0: สมมติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค
0: ่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้ต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนี้อาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได้ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแล้วเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช่ไหมคะ
0: เพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมทำไมถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: เงี้ยส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: อ๋อคนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม่เหมือนก
1: ันยาไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหย่อมเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้อง
0: ต้องมาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่าว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้งหลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยด์แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอกสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยสักเม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะไปช่วย เหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ย

0: ไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับอ
1: ัน
0: นี้แต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยและยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
1: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู
0: ่ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
1: ้นะครับ
0: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยด
1: ์
0: ถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะ คนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตา
1: ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
1: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
0: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
1: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
0: ครับจริงอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
1: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
0: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยการควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะครับ
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยด์ประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
1: ก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะ

0: ใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกลางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่นี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำต้มๆเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะ

0: คนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะอันนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มส้มเนี่ยก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังมาติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมอออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมอออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั่นจุดสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมาเนี่ยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะ นี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ EVAC เขาเรียก EVAC เลยนะคือเราไม่สามารถเบ่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเพราะจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองขั้นแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงผมจะนุ่งบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ฮะลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวมื้อเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มเขาก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนิดน้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาวว่าละลูก

ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟหนึ่งแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่งใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้

ต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: ื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: ฮูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยฮูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้ประมาณ
0: ถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่มั้ยหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี้เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได
3: ้เป็นที่เดียวที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเนี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
6: ้ครับ
5: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
6: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดัน

หนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลล์ม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิยาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่จะมีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่เขาย้ายตัวมันก็มาจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์เกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมอออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญจรีอันทิวรังอายหาจัตถะสันติธาสตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมา

มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตสะภะคะวะโตอะระหันโต

Pikkhajaliyaya Kahambanasatang Labhitawa

ณบัดนี้จักได้รับประทานแสดงซึ่งพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหรือที่เราจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเทศมหาชาติในการเทศมหาชาติก็เป็นพระชาติพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระบรมมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสมัยพระองค์นั้นได้ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เวสสันดรก็จัดแล้วมี13กัน13ตอนแล้ววันนี้ถือว่าณสถานที่แห่งนี้จัดเทศมหาชาติแล้วเข้ายุคเข้าสมัยพอการเทศมหาชาติเริ่มมีเทศมหาชาติก็เพราะว่ามีฝนตกวันนี้ที่พระบรมราชวังราชนิเวศมฤคทายวันก็มีฝนตกจึงเป็นเหตุให้มีเทศมหาชาตินี่เข้าหลักการเทศมหาชาตินั้นจะต้องมีมหาชอบมหาชนแล้วก็มหาช่วยต้องมีคนชอบฟังแล้วต้องมีประชาชนคนฟังแล้วต้องมีคนช่วยจัดสถานที่แล้วฟังธรรมะในมหาชาตินี้มีทั้งธรรมะธรรมเนียมธรรมนองธรรมชาติมีธรรมะในเนื้อหาสาระมีธรรมเนียมปฏิบัติคือโยมจะต้องจัดแล้วก็มีเครื่องบูชากันส่วนทํานองแต่ละกันนั้นไม่เหมือนกันกัน1กัน2กัน3กัน4เป็นทํานองเรียบๆง่ายๆฟังแล้วสบายหูดูแล้วสบายตาพาให้สบายไปถึงหัวใจแต่พอมาถึงกันที่5นี้จะเป็นการที่ฟังแล้วอาจจะขัดหูดูแล้วอาจจะขัดตามันอาจจะพาไม่ให้สบายหัวใจต้องทำความเข้าใจก็โยมก่อนการนี้มันอาจจะมีคำหยาบบ้างเนาะโยมจะต้องทำความเข้าใจมันมีในเนื้อหาสาระเอาเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ใช่เสียเวลาโยมนะเสียเวลาพระเดี๋ยวไม่ทันฉันเพลก็เลยจะเข้าเนื้อหาสาระก่อนสันทากาเลนายกาลมือ

กษัตริย์ผมเป็นเมืองมังกรเกตเทศขติยะยิ่งยอดสมติวงศ์คือสมเด็จมลจอมจักรพรรดิพงเพชรยันดอนดวงดีโลกเทเวศอันเป็นยอดยานสยามภูเพศพุทธังกุลกิสดาภินิหาร

ออนอุ้มแอบอุรณิลาศคือประชาลีศรีดลนาวงวิสุทธิชาติเลิศลักษณะพิเศษทรงองค์พิภพพระเจ้าสีพีอีกทางกิสนะแก้วกันหากุมาลีสีวรพินิตกนิธะอนุชง

มัจจริยายังบาลเมธาสิกขาอิติวะวรเวทอันเป็นอุกฤษเพศมหาภิเนคัมมะบรรพชาบารมีสถิตนาแห่งห้องห้องนักอลินทลาคิลีรัตนราชวงศ์กอด

ขอขออภัยนะโยมนะที่ทำให้ขวัญเสียซึ่งกันนี้ก็บอกว่าเป็นการตกลงก็เลยต้องออกมาอย่างไม่ค่อยสุภาพที่นี้จะกล่าวถึงประวัติของเฒ่าชลาตาชูชกซึ่งไม่ลูบหลังสกปรกตัวอับปีนิยมพบานมาเกิดตัวกระสือถือกำเนิดหนีมาเกิดที่บ้านทุนนาวิทติดเนืองกับเมืองคลิงครัฐบุรีก่อนที่จะมาเกิดในครรภ์ของนางพรามมณีก็ให้เกิดเหตุอาเพศเป็นลางลายวันเพ็ญเดือนห้าฟ้าผ่าบนหัวเตาไฟฝูงเหี้ยก็ขึ้นมาไข่บนหลังคาแมวก็ไปออกลูกที่ไห่ปลาไอหมาหรือก็ไปทำสังขยาอยู่ที่หัวบันไดอึ่งอังก็หลงกันไปขี่กันควักไข่หลงไปไข่ในองค์น้ำไส้เดือนตัวดำๆหรือก็ไปเลื้อยรุมรามอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาก็พากันกู่ก้องล้องอยู่กากาฝูงแรงก็มาจับที่หลังคาล้วนแต่เป็นพญาแรงหัวร้านแดงจานเหนียงคอแดงมันให้เกิดเพศภัยไปทุกหนทุกแห่งก็เพราะไอ้ฤทธิ์แรงของคนอัปปีจังไหลมันจะมาเกิดจะมีควายหรือก็ไม่สมประกอบมันนอนหอบเหลือเดนหาให้ไถไล่ไถน้ำมันก็เอานอนแต่ขี้ไหลอยู่วันยังคำวันยังคำมีวัวก็ตัวเตี้ยต่ำนอนวันยังคำก็เพราะว่ามันเป็นไข่จะมีหมาก็หน้าเศร้ามันเห่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใบต่อหมามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้าจะปลูกข้าวก็กลายเป็นยาจะปลูกแตงกวาก็กลายเป็นขี้ไก่เสาเรือนก็ลดหลอดหลุดไปไททุนที่นี้จะกล่าวถึงวันที่ไอ้แม่ของมันแพ้ทองแม่ของมันแพ้ทองอยากจะกินของสมคันสมคันนึกอยากจะกินไส้เดือนจิ้มกับมะดันดองนึกอยากจะกินทอดมันฝรั่งมีนึกอยากจะกินแกงขั่วหัวเสือแม่มันนึกอยากจะกินสักกระเบือบวชชีนี่มันแม่มันนึกอยากแปลกๆโยมเพราะว่าคนไม่ดีมันจะมาเกิดเอาลวบลัดตัดใจความจะกล่าวถึงตอนที่วันมันจะคลอดวันนั้นเป็นวันพระแรม15ค่ำแม่มันนั่งเผาข้าวหลามอยู่หน้าบ้านไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขาอีท่าไหนไอ้ชูชกจันไหลแล้วมันนั่งอยู่ในท้องแม่ของมันมันยื่นมือไปคว้าข้าวหลามไปสามกระบอกไปนั่งปอกกินในท้องแม่ของมันโยมโยมไม่ต้องไปนึกภาพตามนะเพราะว่าเขาอุปมาอุปไมยว่าคนไม่ดีเขาก็จึงอุปมาอุปไมยให้มันน่าเกลียดพอกินน้าพอกินข้าวหลามไปสามกระบอกมันก็ร้องบอกว่าหิวน้ำหิวน้ำแม่มันก็เลยกินน้ำตามไปอีกสิบขัน
แม่มันทำให้เกิดลันจวนปั่นปวดคันแม่มันหมุนเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคอดมันอีตรงนั่นแหละพอแบ่งพุทธหลอดหลุดไปใต้ถุนไปดินกระตุกคุกฝุ่นพอมันหมุนไปรับไว้ทันเสียงมันร้องจ้าจ้าแม่ท่านร้องสมัยก่อนมันก็จะร้องว่าจ้ามาจ๊ะจริงจ้ามาจ๊ะจริงจ้าคงอย่างนี้ละโยมแม่พ่อมันก็เลยรับหมุนไปรับไว้ทันพ่อมันจึงตั้งชื่อให้สองชั้นว่าพ่อดอกอัญชันชูชกมีรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปลาก็ตลอกหน้าทุเลศไปสังเกตสังกาแข้งเข่าข้อขาก็มีแต่คดเนื้อตัวก็มีแต่ปุ่มไม่ได้ปดเหมือนผีป่าเขาบอกว่าเป็นบุรุษโทษ18ประการ

ชูชกเนี่ยคือคลอดมาวันแรกเนี่ยก็แก่เลยผมก็งอกตั้งแต่ออกมาฟันก็โยเหมือนฟันนะมาตาก็โหลลึกปากก็บานเหมือนดอกชะบาหูก็เป็นน้ำหลวกขี้ตาก็เยอะน้ำมูกก็ไหลโอ้ยเป็นคนที่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็คงไม่ได้เรื่องแล้วโยมแต่ชูชกเนี่ยเขาบอกว่าชูชกเกิดมาเป็นคนอาภัพอับวาสนาชูชกเนี่ยมันมีในร่างกายของมันเนี่ยมันคดถึง5คดด้วยกัน1คอคด2แขนคด3เอวคด4ขาคดเอาโยม5โยมคิดว่าอะไรมันคดเอาให้โยมคิดเอาเองเอาแต่กลัวโยมจะคิดไปเลยนิ้วมือนิ้วเท้ามันคดโยมนะนี่คือถูกชกแล้วโยมโยมยุวดีแล้วก็ที่เป็นเจ้าภาพกันเนี้ยบอกโยมก่อนนะถ้าใครเอาเยี่ยงชูชกเนี่ยไม่จนนะส่วนมากโยมจะบอกว่ากันนี้ไม่ค่อยอยากเป็นเจ้าภาพเนี่ยโยมยุวดีพร้อมยุวคุณโยมเยาวดีและก็ครอบครัวและญาติพี่น้องที่มานั่งเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าภาพกันนี้แล้วถ้าใครบูชากันนี้ร่วมกับเจ้าภาพนะงวดหน้าไม่เฉียดเหมือนงวดนี้นะโยมนะ9060เนี่ยไม่เฉียดแล้วเพราะว่าอะไรโยมชูชกเนี่ยมันอดอยากจริงแต่มันมีอีก3อด1ชูชกเป็นคนอดทนโยมว่าชูชกอดทนไหมชูชกทำงานมีวันเสาร์อาทิตย์ไหมมีทำงาน8โมงเลิก5โมงเย็นไหมไม่มีนะโยมชูชกตื่นแต่เช้าก็ไปขอแล้วทำงานอดทนต่อมาชูชกมีความอดกลั้นใครด่าชูชกก็ไม่เคยโกรธอ้าวโยมเห็นชูชกไปโกรธใครไหมไปเอาคืนใครไหมเราว่าด่าหน่อยเดียวเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวมึงคราวหน้ากูก่อนกูก่อนเดี๋ยวแล้วไม่ด่าใครนะชูชกโยมชูชกไม่นินทาใครนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้โหเห็นใครแต่งตัวดีๆใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยตะกิดกันหัวเข่าแล้วมึงดูใหญ่คนนั้นรู้ใส่สร้อยคอเส้นเท่านิ้วก้อยมึงเชื่อกูเถอะไม่ใช่ของจริงหรอกยิ่งไปวัดยิ่งใหญ่เลยโยมเห็นใครหิ้วบิณฑโต5ชั้นตะกิดกันดูใหญ่คนนั้นดูแหมหิ้วบิณฑโตมา5ชั้นมึงเชื่อกูเถอะกับข้าวมี2ชั้นแรกอีก3ชั้นบนว่างเดี๋ยวมึงดูตอนกลับเต็มยันฝาเอากับข้าววัดไปกินกันนินทาจะชูโชคไม่เคยนินทาว่ากล่าวใครเป็นคนอดกลั้นต่อมาชูโชคเป็นคนอดออมได้เงิน100กระสาบเห็นไหมโยมเอาไว้กับ100กระสาบนี่มันเป็นเงินเท่าไรสมัยนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบแล้วเก็บไว้เก็บหอมรอมริบเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้แขนกินศอกจะรวยถ้าได้แขนกินศอกกินแขนพอมีพอกินแต่ถ้าได้ศอกกินแขนเป็นหนี้ตลอดไปเรื่องเกิงชูโชคเนี่ยมันได้แขนมันกินแค่คืบเดียวมันจึงมีเงินเก็บไงอ้าวชูโชคเป็นคนอาภัพอาวาสนาเกิดมาตาใครเก็บไปเลี้ยงตายเกี้ยงไม่เหลือหรอเพราะชูโชคเป็นคนวาสนาสชาตาแรงใครอยู่ด้วยไม่ได้ตายหมดโยมชูโชคก็ต้องพึ่งกะลามาขอทานวันนี้ชูโชคมาสถานที่นี้จึงจะต้องขอทานในเนื้อเทียบเนื้อในกันนี้มีลองขอทานสักนิดหนึ่งโยมก็น่าจะรู้นะพระลองโยมจะต้องทำอย่างไร

ถ้าโยมไม่ได้เอาเงินมาตะกิดคนข้างๆบอกกูยืมเดี๋ยวกลับบ้านกูให้ดอกนี่ชูโชคมันร้องโยมไม่ใช่พระร้องเพราะฉะนั้นชูโชคก็ได้เงินแล้วได้100กระสาบหรือ100กระหาปณะได้เงินได้ทองแล้วเป็นลาภตามเข็นใจคันจะเอาไว้กับตัวหรือก็กลัวภัยคิดเห็นเลเลลวนแต่แกจึงรีบขออนุโมทนาสาธุนะโยมนะแม่โยมเอามาใส่ยามด้วยใส่ขันด้วยขออนุโมทนาสาธุแก่ญาติโยมโยมเอาใส่ขันไว้ก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ในยามเดี๋ยวมันจะล่วงขออนุโมทนาสาธุจูชกให้พรนิดหนึ่งขอให้โยมอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความรวยวิ่งชนความจนวิ่งหนีสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพเคราะห์บนถนนรถจนรถคว่ำสรรพเคราะห์ทางน้ำเรือล่มอับปางสรรพเคราะห์ต่างๆอย่าได้ย่ำยีสรรพเคราะห์ถูกปล้นถูกจี้ตีหัวสรรพเคราะห์คอขาดเลือดตกยางออกสรรพเคราะห์ถูกหลอกถูกโกงสรรพเคราะห์ไขมันเบาหวานความดันหายไปทันที Yeah.

0: เป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โหยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: ดีค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการประจนภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
4: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าแล้วกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
4: ค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: บ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ
1: สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปีแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าก็ท่านได้วางถูกตัว
3: เบอร์หนึ่ง
4: นี่เบอร์หนึ่งมาสิบสิบนี่เ
3: บอร์28
4: ค่ะ28 28 อยู่ไหน28นี่20ค่ะ20วางเร็วๆดูอื้อวางเลย20 17ไปแล้วอ่ะ
3: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23ค่ะ23
4: 18 28อ่ะ26เร็ว26วางเร็วนะ
3: 26ค
2: ่
3: ะ
2: 26ค่ะ26ค่ะ Go! เย้ บิงโกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหรู้สึกเหมือนว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆสนุกหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
4: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมๆกันมันมีความสุขมากค่ะ
2: ค่ะ
5: เบอร์2ค่ะ
6: เบอร์2นะคะ
2: เบอร์22ค่ะ
5: เบอร์11ค่ะ
7: หลานนะก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นบิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
2: บอร์5ค่ะเบอร์6ค่ะ
5: 22ค่ะ
2: เบอร์3ค่ะ
5: 3ค่ะ
6: นุ่นค่ะ
8: อันที่1นะคะบรรทัดแรกมันบรรทัด
2: เบอร์7ค่ะ
5: เบอร์1ค่ะ
2: 29ค่ะ
5: เบอร์9ค่ะเก่งจริงเลยค่ะโอ้ยเก่งจริงเลยค่ะค่ะเก่งจัง
8: คุณยายชอบบิงโกไหมคะ
9: ชอบค่ะ
4: แล้วสนุกไหมคะ
9: สนุกค่ะ
4: เล่นมานานหรือยังคะ
9: นานแล้วค่ะเราได้ฝึกสมอง
4: แล้วอ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิคะอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่เนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมคะ
9: เยอะค่ะ
4: เ
9: พื่อนเยอะ
4: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
9: จำด
4: ีนะคะ
9: ได้ฝึกสมอง
4: แล้วคะ
9: แล้วก็สนุกสนานนั่นแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกันค่ะโอ้น่าทานจริงนะคะ
2: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
3: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
2: นี่ไหนคะ
3: ค
1: ุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
4: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
5: คนนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
6: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นพากิสันสันแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นนะคะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะนี่นะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดู
1: แฟลตแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านบางแคของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างเงี้ยพอได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงกลุ่ม C ด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับและบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: คุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี
1: ้ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้าง
1: นะได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: นะคะ
0: คนเยือกเย็นแต่ขี้เหนียวเพราะมีสีน้ำตาลข
1: ี้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่านั่นสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเนี่ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะต้องไปสอนแคทตี
0: ้ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวรูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แคทตี้
0: เ
1: ห็นไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลานะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับ

0: ้ยตรงนี้นี
1: ่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตา
0: ใส่สีไปให้เต็มเลยลูกนะ
2: สีช็อคแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: สีช็อคนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี้ย
3: ใช่
1: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
1: เคยใช้อยู่ไหมลูก
2: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อคเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยเกลี่ยกัน
1: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
1: เขียนรูปคนไหม
2: เ
1: ก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
4: ไม่รู้เคย
1: อะแล้วที่ว่าเอาตัวสีอะไร
2: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
1: สีเขียวเหรอ
2: เอาดิ
1: สีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
1: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะ

0: วันเนี้ยเราจะไปทุกที่เราจะไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
1: อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
2: จินตนาการจากอะไรคะคุณตา
3: เองเป็นกระท่อม
2: นึกเอาเองเป็นกระท่อม
3: ใบจาก
2: อ๋อกระท่อมที่มีใบจากแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
3: ต้นมะพร้าวต้น
2: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะ
1: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
4: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนนึงดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
5: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
6: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work ออกกำลังใจสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ตะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอินาโอกาสบัดนี้อาตมภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัทสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัทสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติ

หากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่าหนึ่งเราได้ศึกษาไหมสองเราเชื่อการศึกษานั้นไหมสามเราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหมสี่ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฏฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าคนจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพ บูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อๆเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสมพระพุทธเจ้านั่นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติแล้วถ้าเราฟังไปแล้วทางสมสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ 1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จาก

รายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปเออโคเรสโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่คำว่าอุชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือหนึ่งโลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภ ก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่ออะไรต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานาเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงอธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงลูกเต่ามีผลกระทบหมดประกาศมามุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาวาทคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนคอดด้วยปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณา

เรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกับปัจจุบันนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกทำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราที่จะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตระกายยศคนอยากได้ตระกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะให้ของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุดพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานุนแปดประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีจบตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อ
ซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาพก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับกิจนิมนต์ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันจะมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่า1อย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับพระมหาธาตุให้และตำรับพระสัทธก็มีน้องคนจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บังชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนสุการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์เนี่ยขอแทบแตกนะท่านผู้ชมว่าต้องเรียนรู้เรื่องทำเนียมพันยักษ์ทำรองพันยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพันยักษ์แล้วก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญถ้าผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอก10ปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนทั้งสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็ก

0: วัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับเข่าคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะ

0: คุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับ
2: พี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
2: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
2: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
2: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
2: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
2: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
2: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
2: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้า าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เอง

0: จ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกาลาโต
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกาลาโตกาลาโตดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้อง

ช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหัว

ด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับ
ครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออม

0: เงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณะบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งคุยท่านรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู่แล้วพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ผู้แทนของกับทบวงกิจการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน
1: Quan Cheng, Rector of Buddhist College of Singapore.

0: าร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมผู้วัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นตัวเองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้น อยู่ใกล้ช่องแคบมาลากาดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มาลากาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสืบต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยแน่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกทั่วหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทยท ทกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามา

องค์สุโขทัยองค์ศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ิราชเจ้าแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์มรยาทสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสะดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ที่มีความขัดสนแก่ประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคคำหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคคำตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดาร

จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริจงดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์มัทวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีความอ่อนโยนต่อประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสดีใครได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งตั้งมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่พระสงฆ์นิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาชนก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาในประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระทัยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนม

0: ครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งสองพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้ตรวจและผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทนั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า

Crowdfunding Portal ค่ะ Crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. Donation Based Crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. Reward Based Crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. Peer-to-peer Lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัถสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัถสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนปราณีอยู่กับผีรักษา

อายุกเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่าหนึ่งเราได้ศึกษาไหมสองเราเชื่อการศึกษานั้นไหมสามเราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหมสิ่งที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฏฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าคนจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั่นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ1สักโกเป็นคนกล้า2อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้วหูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปโคเรสโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกอุชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือหนึ่งโลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถ
อยากจะ

เร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นพระสมเด็จพระสัมมาจาจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานลาเวลมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงลาธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามและความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงลูกเต่ามีผลกระทบหมดประกาศธรรมมุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนขอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรา
มองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้

จะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกันปัจจุบันนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9บอกทำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราที่จะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตะกายยศคนอยากได้ตะกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะให้ของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุดพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอนุนแปดประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีจบตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานสองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับกิจในหมู่ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมัน
มันต้องมาเอา

0: ค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะคล้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับพระมหาธาตุให้และตำรับพระสัทธาก็มีน้องก็ควรจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บางเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนสุการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์เนี่ยคอแทบแตกนะท่านผู้ชมเพราะต้องเรียนรู้เรื่องธรรมเนียมพานยักษ์ทำนองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์และก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญถ้าผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องลายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจนได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยลำเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่ เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้น เมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันนี้เขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

กุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานที่อยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์

ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่ในช่วงนั้นนะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

0: ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างแล้วเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สำหรับนักเรียนในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมสมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้ง

ที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ทำไมการลงทุน

ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่

เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าเป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: หนูยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: นี่ค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการผจญภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบางแคถือเป็นที่อยู่อาศัยทางเลือกหนึ่งของผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงบ้านบางแคมีชื่อเต็มๆว่าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัจจุบันสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น250คน

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
4: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าแล้วกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสำเนาทะเบียนบ้านถูกต้องเป็นประชาชนคนไทยนะคะมีหลักฐานทางราชการครบถ้วนนะคะมายื่นเรื่องไว้กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงเราจัดอยู่ในกลุ่ม A นะคะก็คือโครงการสร้างสุขชะลอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ
1: สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเดินมาเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมนันทนาการเราจะให้เล่นบิงโกกันนะคะบิงโกอันนี้ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวเบี้ยนะคะเราจะมีหลายสีนะคะให้ผู้สูงอายุนี่วางตามสีที่ตัวเองชอบเลยนะคะตามที่เจ้าหน้าที่เราจะขานให้นะคะว่าให้วางตัวไหนตามเลขอะไรนะคะ
2: แล้วถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุเล่นแล้วเขาได้อะไรอะคะ
1: อันดับแรกเลยผู้สูงอายุได้ความเพลิดเพลินนะคะได้ความจำนะคะว่าอันนี้ฉันไม่เคยเน็ตฉันวางตามที่เขาบอกฉันวางถูกรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะว่าก็ท่านได้วางถูกตัว
3: นี่เบอร์หนึ่งมาสิบนี่

0: 28 28 28อยู่ไหน28นี่20 20วางเร็วๆดูอื้อวางเลย20 17ไปแล้ว
1: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23ค
0: ่
1: ะ
0: 23
1: ค่ะ23ค่ะ
0: นี่นี่18อ่ะ26เร็ว26วางเร็วนะ
2: 26ค่ะ26
3: ค่ะ9เย้ปิงโกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็โอ้โหรู้สึกเหมือนว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆๆสนุกหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
0: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อนได้เข้าสังคมได้เล่นกิจกรรมร่วมๆกันมันมีความสุขมากค่ะ
4: ค่ะ
5: เบอร์2ค่ะ
6: เบอร์2นะคะ
7: เบอร์22ค่ะ
5: เบอร์11ค่ะ
6: หลานก็ยังไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่เขามีความที่จะแสดงออกนะคะก็คือน้องเป็นคนที่แบบเหมือนปรับตัวไวกับเข้ากับคุณยายในตึกได้นะคะส่วนคุณป้าจ๋าก็คือโอเคค่ะก็เรียกว่าอาจจะเป็นวัยใกล้เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นบิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
5: เบอร์9ค่ะ

0: แล้วสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เล่นมานานหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะเราจะได้ฝึกสมอง
0: เราอ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิคะอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: โอ้
1: เพื่อนเยอะ
0: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
2: จำด
0: ีนะคะ
2: โอ้
0: เหรอคะ
2: แล้วก็สนุกสนานน่ะแหละค่ะ

0: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
1: เมื่อกี้เราเล่นบิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกันค่ะอู้น่าทานจริงนะคะ
2: ส้มตำ
1: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะเอ๊ทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจันทนานะคะ
3: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
1: อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
2: นี่ไหน
3: คะ
1: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
4: ข้างเสา
1: คุณยายสมพรค่ะ
5: คนนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
6: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นพากิสันสันแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นนะคะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: ลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับจิตใจห่อเหี่ยวและส่งผลอื่นๆตามมาบางรายถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้านอกจากนี้ศิลปะยังทำให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านบางแคของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะนี่นะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดู
1: แฟลตแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมาแคของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่

0: คุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี
1: ้ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้างนะ
1: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: นะคะ
0: คนเยือกเย็นไปขี้เหนียวมีสีน้ำตาลข
1: ี้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่ะแล้วสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมากเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานนี่ค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเนี่ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะต้องไปสอนแคที่
0: ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวรูปนี้กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แคที่
0: เห็นไห
1: มสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลานะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะครับโอ้โหตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาใส่สีไปให้เต็มเลยนะลูกนะ
2: สีช็อกแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: สีช็อกนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี้ย
1: ใช่
0: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
0: ไหมลูก
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อกเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันอ่ะเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยกัน
0: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
0: เขียนรูปคนไหมเก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
3: ไม่ร
0: ู้
3: เคยอ
0: ะแล้วที่ว่าจะตัวสีอะไร
2: น่าจะสีที่แบบว่าเข้ากัน
0: สีเขียวเหรอ
2: เอา
0: ดิสีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
0: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะหลานมาช่วยเก่งๆตัวเล็กเก่งอ่ะตัวเล็ก
2: อันนี้อยู่ในสายศิลปะ
1: จินตนาการจากอะไรคะคุณตาน ึ
4: กเอาเองเป
1: ็
4: นกระท
1: ่
4: อม
1: นึกเอาเองเป็นกระท่อมกระท่อมที่มีใบจากนะคะแล้วนี่ก็คือต้นอะไรคะ
4: ต้นมะพร้าวต้น
1: มะพร้าวนะคะโอ้โหสวยมากนะคะนี่คงจะล่มลื่นมีบรรยากาศที่เย็นๆใช่ไหมคะค่ะใช่คุณตาเขียนนกสิคะมันจะได้เหมือนเราได้อยู่ในบ้านหลังนี้นกบินค่ะนกบินเขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะ
2: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
5: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจ

0: ไปก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนนึงดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
1: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึงเตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
2: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ที่10กันยายนพุทธศักราช2559ท่านเทพคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลกรรมการมหาเถรสมาคมได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศคณบดีบัณฑิตวิไลผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพของวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ที่เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนของวิทยาลัยในวันนี้ซึ่งมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งบรรยากาศที่ได้ร่วมพิธีก็เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีได้มากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็กล่าวถึงการจัดการศึกษาการทำงานเพื่อการพัฒนาคนและการทำคนให้ได้ทำงานเพื่อสังคมให้มีสันติสุขซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งอันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองในขณะเดียวกันก็ยังมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการการศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมาในพิธีนี้ด้วยก็แล้วก็ยังมีท่านรองประธานสงฆ์หรือรองนายกพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมจารย์ดร.ซึ่งคุยรองประธานของพุทธสมาคมจีนท่านอาจารย์หงดู้และพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากวิไลสงฆ์หมินหนานที่เมืองเสี่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนและครอบผู้แทนของทบวงจิตวิการศาสนาจีนมาร่วมพิธีนอกจากนั้นนอกจากที่เราร่วมพิธีแล้วเราก็จะได้ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบซึ่งมีนิสิตที่เรียนอยู่ที่นี่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรับจัดการศึกษาโดยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลซึ่งก็ได้รับการรับรองเป็นอย่างดีจากการจัดตรวจคุณภาพการตรวจมาตรฐานทั้งด้านครูบาอาจารย์ด้านห้องสมุดเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ผู้เรียนก็เรียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนก็ได้จบไปหลายรุ่นด้วยกัน

0: มาร่วมพิธีฉลองเนื่องในโอกาสครบ10ปีของการเปิดการศึกษาของวิไลพุทธศาสนาสิงคโปร์นะและเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์มาร่วมพิธีด้วยการศึกษาพุทธศาสนาสิงคโปร์เนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีมากเพราะว่าในสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความอยู่ตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฮินดูพุทธศาสนาแล้วก็คริสต์ศาสนาแล้วก็ลัทธิอื่นๆเนี่ยมีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมาให้การศึกษาพระพุทธศาสนานำปฏิบัติพระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะว่าในครั้งอดีตนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นไข่แดงของอาณาจักรสุวรรณภูมินะอาณาจักรศรีวิชัยในครั้งอดีตนั้นอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาพอดีนะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักนะขึ้นไปก็เป็นยะโฮแล้วก็มะละกาซึ่งเนื่องจากว่าติดทะเลแล้วก็ภูมิภาคดีมากพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตพวกนักการทูตทั้งหลายพวกนักพ่อค้าพวกนักการค้านะพวกนักเผยแผ่ศาสนานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมรวมกันที่บริเวณแห่งในครั้งอดีตทำให้บริเวณในแถบนี้เรียกว่าเป็นดินแดนสุวรรณภูมิก็ถือว่าเป็นการมารื้อฟื้นความรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาในครั้งอดีตนะเป็นโอกาสที่ดีมากที่ทางวิไลพุทธศาสนาของสิงคโปร์นั้นได้เป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาของเราซึ่งมหาจุฬาของเราก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาของโลกอยู่แล้วแล้วก็แผ่อาณาเขตอาณาจักรมาสู่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยนึกว่ามันเป็นเรื่องนับเรื่องเป็นเรื่องที่เหมาะมากนะเป็นการเชื่อมโยงกันและกันของวัดองค์กรทางพระพุทธศาสนาสถาบันทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเนี่ยในปัจจุบันนี้เป็นการเชื่อมโยงอดีตแล้วก็จะเป็นที่มั่นในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประชาชนโลกในโอกาสสื่อต่อไป
1: เจริญจิตตภาวนานั้นเป็นพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นคตินิยมกระทำพิธีนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยแน่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคคลอื่นที่ตนเองเคารพเชิดชูบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระคุณอันประเสริฐได้บำเพ็ญประโยชน์น้อยประโยชน์ใหญ่แก่พระสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจปรากฏให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานยกตัวอย่างเช่นโครงการในพระราชดำริมีมากมายนับเป็นจำนวนพันโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์มุ่งหมายให้ประสบนิกรชาวไทยภายใต้ล่มบารมีของพระองค์นั้นได้รับความสุขได้รับความเจริญทุกท่วนหน้าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่รวมใจของชาวไทย ทุกหมู่เราสถาบันหนึ่งความจริงประชาชนชาวไทยเรามีสถาบันที่สำคัญอยู่สามสถาบันด้วยกันหรือมีหลักรวมใจอยู่สามหลักหลักที่หนึ่งคือหลักชาติหมายถึงบุคคลในชาติที่เกิดในแผ่นดินของประเทศไทยนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าชาติเราเกิดในแผ่นดินเดียวกันหลักที่สองคือหลักของศาสนาหลักศาสนาคือคำสอนที่สอนให้บุคคลได้ละชั่วประกอบความดีและบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตามีความปรารถนาดีเอื้ออารีต่อกันเป็นหลักคำสอนในทางศาสนาหลักที่สามคือหลักของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นหลักรวมใจของชาวไทยเราดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นชาติศาสนาพระกษัตริย์เป็นหลักสำคัญทำให้ชาติไทยได้ตั้งมั่นหรือมีความมั่นคงถ้าเปรียบอุปมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกับขาอย่างสามขาที่พร้อมเพรียงกันถ้าขาดขาใดขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับหลักทั้งสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นหลักของประเทศไทยในที่นี้กล่าวโดยเฉพาะหลักสำคัญคือสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักสำคัญอันสูงสุดของชาติไทยเรามานับตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้ทรงตั้งอยู่ในหลักของพระศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาผู้ปกครองประเทศซึ่งพระราชธินนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับกระดูตีอยู่ตอนหนึ่งว่าธรรมิกะมหาราชาธิราชาแปลว่าผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมคือทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชดำรัสที่ตรัสไว้ ในวันที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ญาติสมบัติที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการพระมหากษัตริย์แต่โบราณไม่มีกฎหมายไม่มีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินแต่พระองค์ทรงใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักปกครองเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินนั้นได้รับความสุขโดยทั่วหน้าโดยธรรมที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติทศพิตรราชธรรมทั้ง10ประการนั้นขอนำมากล่าวในที่นี้เพื่อเป็นการสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ

ถึงการให้การบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนที่มีความขัดสนได้รับภัยพิบัติต่างๆทั้งสองพระองค์ก็ได้กระทำเช่นนี้ศีลหมายถึงความสำรวมกายสำรวมวาจามีปกติประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งพระเกียรติคุณศีลที่พระองค์ทรงรักษาปริจาคคำหมายถึงการบริจาคหรือการเสียสละแต่ไม่ได้หมายถึงทานการให้ปริจาคคำตัวนี้หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทนยากทนลำบากตัวอย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมอาณาประชาราษฎร์ทั่วทั้งแผ่นดินไม่ว่าถิ่นนั้นจะเป็นทุรกันดารพระองค์จะได้ยากลำบากอย่างไรก็เสียสละแม้ในทางจิตหรือทางพระราชดำริต้องดำริโครงการทั้งหลายขึ้นมาก็มุ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราอาชวังเป็นผู้มีจิตที่มั่นคงตรงต่อพระราชปณิธานในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินปฏิบัติพระองค์นั้นโดยซื่อตรงต่ออาณาประชาราษฎร์

ประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดมิได้ถือพระองค์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนคนเฒ่าแก่หรือเด็กก็มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดประการหนึ่งแต่ต้องมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะดำเนินพระราชกรณียกิจมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแต่ประการใดโกโทในพระทัยของทั้งสองพระองค์นั้นทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาคุณในหมู่ประสบนิกรชาวไทยแม้จะมีบางคนประสงค์ร้ายก็ให้อภัยหรือพระราชทานอภัยโทษให้แก่คนที่ผิดมีคนประพฤติผิดแต่มีคนประพฤติผิดต่อกฎหมายอาณาประชาก็ไม่ได้ทรงมีความโกรธแต่ประการใดอวิหิงสาไม่มีความเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร์กล่าวกันว่ามีแต่ให้ไม่มีที่จะรับเมื่อรับแล้วก็ให้ไม่เก็บไว้ไม่เบียดเบียนให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอหิงสาโดยองค์ธรรมก็คือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาและประการสุดท้ายคืออวิโรธนังไม่เกรียวกราดหรือไม่มีกิริยาที่เกรียวกราดหรือฉุนเฉียวเอาแต่พระไทยโดยส่วนเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระคุณอันประเสริฐทรงไว้ซึ่งทศพิตรราชธรรมทั้งสิบประการดังกล่าวมาเมื่อวันมันเป็นมหามงคลอันประเสริฐเช่นนี้คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษานับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐยิ่งคณะรัฐบาลจึงเชิญชวนให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแต่ทั้งพระองค์พิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้นนับเนื่องเข้าในจิตตภาวนาเรียกว่าปริกรรมภาวนาโดยอัญเชิญพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเจริญทั้งผู้
และผู้ฟังเมื่อได้กำหนดตามบทมนต์ทุกบทตั้นไปตามจงกระแสจิตไปตามบทที่พระสวดหรือสวดเองก็จะสำเร็จเป็นปริกรรมภาวนาจัดเป็นปริกรรมสมาธิคือติดจะตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วยและเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยประโยชน์ตนก็ประจักษ์ชัดแล้วประโยชน์ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมนต์ทุกบทนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อำนวยอานิสงส์ให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยและมีความสุขขอยกตัวอย่างเช่นบทสวดกรณียเมตสูตรเป็นบทเจริญเพื่อแผ่เมตตามนต์บทนี้ถ้าผู้ใดได้สวดได้ท่องเป็นประจำทุกวันจะทำให้อยู่เป็นสุขที่ท่านเรียกว่าตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายมีความปลอดภัยในที่ทุกแห่ง

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้

ของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวท์ทอง

0: ถามมาสิฝึกอยู่ตั้งหลายเดือนไม่ได้บอกให้นี่ตามมาไม่ตามใช่ไหมทางกันอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะอยู่นี่จุงหมาไม่ได้จุงตัวเองก็ได้วะจุงจุงจุงจุงจุงตัวเองก็ทำได้นะ
1: ไอ้กล่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ถามผมหรือครับ
1: อืม
0: บล็อกหรือเปล่าครับ
1: แล้วผมอ่ะ
0: ผมก็แฮหรือเปล่า
1: แต่กล่องแล้วกล่อง

0: บ็อกบ็อก
1: แล้วผม
0: เหมือนกันแฮแฮ
1: กล่องผมกล่องผม
0: กล่องเนี่ยบ็อกแฮบ็อกแฮพอแล้วครับผมจำได้แล้วคุณคือพยัคฆ์ร้าย7942ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง

0: สวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังชมรายการพยักร้ายวัยทองครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับในบทของหมอหรือว่าทนายนะครับขอต้อนรับคุณอากฤตภาสจันทนโพธิ์สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับ
1: นี่ฮะนอกจากบทหมอบททนายเลยอย่างนี
0: ้
1: ผมยังทำอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยมิสเตอร์อาร์เนี่ยเขาคงไม่เชิญผมมาออกรายการนี้หรอก
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ว่าแต่ภารกิจของผมวันนี้มันคืออะไร
0: ภารกิจแต่มันมีแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปพบอ่ะมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณอาทำก่อนนะครับ
1: ได้เลยมาน
0: ี่อ่ะงง
2: ไม่ใช่ละ
0: บททดสอบให้คุณอาเนี่ยพาเพื่อนสี่ขาพาไปจุงเล่นสักรอบสองรอบ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับเดี๋ยวคุณอาจะพบเองว่าภารกิจคืออะไร

0: ห็นจะมีอะไรเลยแค่พาหมาเดินแล้วง่าย
1: ง
0: ่
1: ายง่ายนึกแล้วเชียว
0: แต่ว่าภารกิจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: คุณอาอยากทราบคุณอาจับปลายเชือกด้านนู้นไว้ดึงตึงตึงครับภารกิจอยู่ตรงนี้แล้ว
2: ควบคุมให้สุนัขอยู่ในคำสั่งให้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูฝึกเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อา
0: โอ้นี่แค่พูดภาษาเดียวกันนะยังไม่ค่อยจะเข้าใจกันเลย
1: ใจเย็นๆ
0: นี่จะไปให้สั่งหมาให้ลุกนั่งหันซ้ายหันขวาในเวลาเพียงไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แต่มันก็ท้าทายดีนะ
1: เริ่มคิดบวกแล้วถ้าอย่างนั้นพร้อมไหมครับ
0: พร้อม
1: ไปกันเลยครับพร้อมไป
0: ไป
3: เรียกได้ว่าสังคมบ้านเรากำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปทีละน้อยแล้วเมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นน้องหมาจึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้สูงวัยจะเลือกให้มาเป็นเพื่อนคลายเหงามิสเตอร์อาจึงอยากให้พยัคฆ์ร้าย7942ได้เตรียมพร้อมรับมือสมาชิกใหม่ในบ้านเอาไว้ให้คุ้นเคยดีกว่าที่จะต้องนั่งเหงารอแต่ลูกหลานมาเยี่ยมนั่นเองครับ
1: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับพยัคฆ์ร้ายอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรารออยู่แล้วนะครับพี่เอกครูพาสวรแสงตะคลอสวัสดีครับพี่ครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ทางพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติกับทางศูนย์ฝึกศพของเรานะคร
1: ับ เดียวกันเลยครับผม
4: ครับ
5: คืออย่างนี้ครูเมื่อกี้ได้ไปจุงสุนัขมาเนี่ย
4: ครับ
5: รู้สึกดีมากเลยทำให้อยากเลี้ยงสุนัขแล้วก็อยากฝึกสุนัขมากเลย
4: ครับ
5: อยากจะถามครูว่ามีสุนัขพันธุ์ไหนบ้างครับที่ผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยเหมาะที่จะเลี้ยงแล้วก็ฝึกฝนที่อยู่ในความควบคุมครับ
4: สุนัขที่เหมาะสำหรับกับทางพยัคฆ์ร้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มของสุนัขที่เป็นพันธุ์ทอยนะครับเช่นชิสุกูเดนทอยฮอกกี
1: ้ชิวา
4: ว่าปอมเมอเรเนียน
1: พวกนี้คุณตาอยู
4: ่เยอะมากนะครับก็เหมาะนะครับถ้าเราไปเลี้ยงสุนัขที่ตัวใหญ
1: ่ๆครับ
4: ครับกำลังของเราก็น้อยที่จะไปดึงหรือว่าจะไปสอนเขาหรือว่าจะเราจะไปแนะทำให้เขารู้แล้วก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขได้เนี่ยข้อนี้สำคัญ
1: ผมเห็นภาพเลยครับถ้าพยัคฆ์ร้ายไปเลี้ยงกูเดนตัว
5: น
1: ั่
5: นไม่รู้ใครลากใคร
1: แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ว่ามาเนี่ยฮะแต่ละชื่อแต่ละสายพันธุ์มีนิสัยต่างกันยังไงบ้างครับ
4: นิสัยเป็นข้อสำคัญมากๆถ้าเราจะเลี้ยงสุนัขให้ดีเราต้องควบคุมกับเขาได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับเช่นนิสัยของปอมเมอเรเนียนหรือว่าชิสุนะครับชิสุก็จะมีความน่ารักขนยาวมีความออดอ้อนเอาใจ
5: แล้วไอ้พุดเดิ้ลทอยกับปั๊กเนี่ย2,000เนี่ยนิสัยเป็นยังไงบ้างคร
4: ับ ครับก็พุดเดิ้ลเนี่ยนะครับที่เรารู้กันมานานนะฮะพุดเดิ้ลมีนิสัยที่รักเจ้าของซื่อสัตย์ขี้อ้อนเอาใจรักเจ้านายนะครับส่วนของปั๊ก
1: ปั๊ก
4: นะครับปั๊กก็ซื่อสัตย์นะครับแต่โดยนิสัยของปั๊กเนี่ยจะเป็นสุนัขที่อ้วนหน่อยกินเสร็จแล้วก็จะนอนนะครับจะไม่ค่อยมาเอาอกเอาใจเหมือนพุดเดิ้ลเท่านั้นนะครับในลักษณะของ2,000นี
1: ้และคราวนี้คนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยครับต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับ
4: สิ่งแรกนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมคือความรู้
1: ครับ
4: ความรัก
1: ความรัก
4: ความรักแล้วก็วิธีการเลี้ยงของเขา
5: จริงๆแล้วเนี่ย

0: เราควรจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยในเวลาประมาณเท่าไหร่นี่ครับ
1: เราเลือกซื้อสุนัขมา60วันคือ2เดือนเนี่ย2เดือนไปจนถึง10กว่าปีเนี่ยนะสำคัญที่พยักร้ายจะต้องดูแลเขาไปจน10กว่าปีอ่ะ
2: เขาต้องเป็นเพื่อนเราไปตลอดเราก็ต้องเป็นเพื่อนเขาด้วย
1: ใช่ครับ
2: แล้ววันนี้ภารกิจที่ให้พยักร้ายของเราทำเนี่ยเราใช้สุนัขพันธุ์อะไรครับ
1: ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับก็คือโกลเด้นโกลเด้นจะมองว่าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ตอนนี้เตรียมให้อายุน้อยอาจจะตัวเล็กลงมา
2: พันยังชั่วโกลเด้นนี่ให้ใครครับ
1: ก็จะเป็นให้ทางพยักร้ายแล้วก็จะมีพันธุ์แจ็คลาเซลเจอเรียนะครับชื่อน้องแจ็คกี้ก็จะเป็นพันธุ์เล็กลงมาง
2: ั้นไปติดตามกันช่วงหน้าครับว่าภารกิจสำเร็จหรือไม
1: ่สั่งนั่งครับสั่งนั่งนั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ้นดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับ
3: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับ
2: ช่วงแท็กทีมไวทองตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มมาแล้ว2ตัวนะครับแหมชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย
1: ครับก็จะเป็นซ้ายมือผมนะครับจะเป็นน้องแจ็คกี้
2: แจ็คกี
1: ้ขวามือผมก็จะเป็นน้องส้มเช้ง
3: ส้มเช้ง
2: ผู้หญิงแน่นอน
1: ผู้หญิงแน่นอนชื่อส้มเช้งครับ
2: ครับอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี
1: ่ก็จะเป็นในเรื่องของ1
2: 1
1: โรคแรกเลยโรคซึมเศร้าหายไปแน่นอนมีเพื่อนเล่นนะครับได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมพาสุนัขเดินเล่นได้มีกิจกรรมหลากหลายเข้ามานะครับผม
3: โรคประจำตัวอะไรของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่สมควรหรือไม่ควรที่จะเลี้ยงสุนัขครับ
1: ก็จะเป็นโรคนี้เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคแพ้ต่างๆนะครับแพ้ขนสุนัขหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สมควรหลีกเลี่ยง
2: คุณอาพร้อมไหมครับ
4: พร้อม
2: ถ้างั้นถ้าพร้อมเราไปฝึกกันเลยครับ
1: ครับผมครับงั้นเริ่มเลยครับ
5: แล้วพยักร้าย7942ของเราก็ได้น้องส้มเช้งครับเป็นคู่ฝึกนั่นเองเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเริ่มต้นในการฝึกอะไร
1: ครับจับจูงด้วยมือขวาครับมือซ้ายเราไม่ต้องจับครับเราก็ใช้มือขวานะครับในการคอนโทรลสุนัขนะ
2: ครับ
1: การจับไฟจูงนะครับไฟจูงนะครับเราจะไม่ถือด้วยฝืนธรรมชาติเราต้องทิ้งมือลงไปเลย
2: ต้องทิ้งเลย
1: ทิ้งมือลงไปเราเหมือนถือของแล้วเราเดินแกว่งแขนออกกำลังกายชิดก็เดินเลยครับลองดูครับ
3: เดิน
1: เดินมาเลยครับเดินมาเลยครับยังไม่ต้องมองสุนัขครับเยี่ยมมากเลยถูกต้องเลยครับ
5: และแล้วน้องส้มเช้งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแหมพยักร้าย7942ของเรานี่ผ่านฉลุยเลยทีเดียวส่วนน้องแจ็คกี้กับ00เป็ดของเรานี
2: ่แจ็คกี้อย่าทำให้พี่ขายนะชิด
5: ยังไม่ยอมเดินครับสำหรับแจ็คกี
2: ้แจ็คกี้เชื่อพิธีกรหน่อย
5: น้องแจ็คกี้จะเดินไหมครับเดินแล้วโอ้โหไม่รู้จะชมใครดีเลยนะครับ
1: สั่งนั่งครับสั่งนั่ง
2: คอยคอย
3: นั่ง
1: นั่งแล้วเราก็ดึงสายจูงขึ้นครับเราดึงสายจูงขึ
2: ้น
1: ดึงสายจูงขึ้นบอกนั่งเห็นไหมครับนั่งแล้วเราก็ให้รางวัลเยี่ยมครับดีครับ
6: ดีมากโอเค
5: แม่ส้มเฉงนี้ให้ความร่วมมือกับพยักร้าย7942เป็นอย่างดีครับสั่งนั่งก็นั่งเลยทันที
3: ขอมือ
1: ขอมือขอมือดิครับขอมือเยี่ยมครับดีครับพุทธะเราสั่งหมอบเราก็เอามือซ้ายเราไปกดตรงสายกดลงไปที่เท้า
3: อ๋อ
1: กดลงไปเลยครับหมอบ
2: หมอบหมอบหมอบ
1: นะครับ
2: รอ
3: หมอบ
5: ตอนนี้เริ่มการหมอบแล้วนะครับส้มเช้งก็ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับแม่สั่งหมอบปุ๊บหมอบทันทีเลยตามสั่งครับส่วนแจ็คกี้นี่ก็ยังสนุกอยู่นะครับ
1: ต่อไปคาน
3: คาน
1: คานแล้วก็กดใส่จูงไปหน้าๆแล้วก็ดึงดึงตัวเข้าไปครับ
3: คาน
1: ครับอ๋อนี่คานครับดึงไปอีกครับดึงไปอีกครับ
5: ถ้าการฝึกเริ่มยากขึ้นครับไปที่คานแล้วแต่ดูส้มเช้งจะหมดแรงครับเลยต้องเติมพลังกันด้วยน้ำเย็นกันสักหน่อยสุนัขเติมพลังแล้วผู้ฝึกก็เติมพลังด้วยนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจกันแล้วครับ
2: เอาละครับตอนนี้เป็นช่วงปฏิบัติภารกิจครับพร้อมที่จะลุยแล้วหรือยังครับ
3: พร้อมครับ
2: เพราะนั้นเชิญคุณครูครับ
1: ครับก็คำสั่งแรกถ้าเดินชิดครับเชิญครับ
2: เดินชิดดูซิว่าจะทำได้ไหม
3: ชิด
2: อ๋อดูดี
5: สำหรับท่าแรกครับเดินชิดครับพยักร้าย7942สั่งน้องส้มเช้งได้อย่างสบายสบาย
1: ท่าที่2ครับท่านั่งครับ
2: โอ้จะได้ไหม
3: นั่ง
2: เอ้าง่าย
1: เยี่ยมเลยส้มเช้งเก่งมาก
2: ไวมากเชิญท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่3ครับขอมือครับ

0: ขอมือซ้าย
1: เอ้าซ้ายก็มา
0: ขอมือขวาครับ
2: ขวา
0: ขอมือขวา
1: ขวาก็มีโอ้ง่ายกว่าจะค
0: ิ
1: ด
0: ท่าต่อไปครับ
1: อะไรครับ
0: ท่าหมอบครับ
2: หมอบ
1: ยากนะ
2: หมอบ
1: เอาได้ซะอีก
0: ได้อีกทำไงครับ
2: เก่งมาก
0: ท่าต่อไปเลยครับ
1: ต่อไปครับ
0: ท่าคลานครับ
2: คลาน
1: โอ้ทำไงเนี่ย
2: คลานคลานนี่ลูกคลานทำไม
1: ยังไงยังไง
3: คำสั่งสุดท้ายนี่น้องส้มเชงนี่รับคำสั่งได้ไม่ดีครับพยักร้าย7942ต้องพยายามขึ้นอีกหน่อยนะครับเพื่อจะให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเกือบแล้วครับเกือบแล้วยังครับแม่ส้มเชงยังไม่ยอมคลานเลยนะครับ
2: หมอบเลยครับเชงหมอบหมอบเชงหมอบ
0: โอ้โหได้แล้วได้แล้วอีกคลานอีกหน่อยครับคลานแล้วดึงใส่จุงไปเลยครับเอ้ยได้แล้ว2 3แล้วได้เลย
1: ครับสรุปว่าภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับพี่พาสวรแสงจักรครองมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้าครับมาพบกันในห้องวิจัยไว้ท้อง
3: ประโยชน์จากการเลี้ยงสุนัขมีงานวิจัยในต่างประเทศหลายชิ้นที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงสุนัขพันเล็กจะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุได้ครับเมื่อเลี้ยงน้องหมาก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นเท่ากับผู้สูงอายุได้ออกไปเดินออกกำลังกายด้วยครับลดความเครียดกับการที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆอีกทั้งยังได้เสียงหัวเราะกับกิจกรรมที่น้องหมาพยายามแสดงออกเพื่อประจบเอาใจได้พบปะพูดคุยกับผู้คนเมื่อต้องพาน้องหมาออกไปเดินเล่นซื้ออาหารหรืออาบน้ำตัดขนน้องหมามีสัญชาตญาณในการปกป้องสูงเท่ากับผู้สูงอายุก็จะมีผู้ป้องกันภัยให้ครับสุดท้ายได้แบ่งปันและได้รับความรักจากสัตว์เลี้ยงที่มันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเราเลยครับ
4: แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือว่าต้องเลือกสุนัขที่เหมาะกับเรานะคะไม่ควรจะเลือกสุนัขที่ตัวใหญ่มากจนเกินไปนะคะหรือมีโอกาสที่จะวิ่งเข้ามาชนเรา

0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทอง
1: เอาละครับตอนนี้พวกเรามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันแล้วนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยัคฆ์ไร้008นะคะและพยัคฆ์ไร้7942ด้วยค่ะคุณอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงกิจกรรมที่วันนี้ทั้งสองท่านได้ไปทำมานะคะมิสเตอร์อาร์ค่ะมีข้อความฝากมาถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
3: พยัคฆ์ร้าย7942ในเวลาจำกัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณสามารถที่จะควบคุมสุนัขได้ดีถือว่าคุณยอดเยี่ยมมากแต่กระนั้นก็ตามมันก็มีข้อควรระวังในการเลี้ยงที่คุณควรจะต้องรับฟังจากคุณหมอด้วยเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของคุณไม่ใช่หนุ่มๆแล้วผมเป็นห่วง
2: คุณอาไปฝึกมาแล้วอยากมีสุนัขเลี้ยงที่บ้านบ้างไหมคะ
4: จริงๆก็อยากมีนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยจะผู้สูงวัยจะเยอะและอีกอย่างหนึ่งสถานที่แคบแม่หน่วยให้เลี้ยงสุนัขเยอะนั้นถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องใส่ใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิ
2: มใช่ค่ะ
0: อาจารย์ครับตามที่ทราบมาคุณแม่ผมเนี่ยท่านป่วยนะฮ
2: ะ
0: กลัวท่านเหงาผมอยากเอาน้องหมามาเลี้ยงได้ไหมฮะเผื่อแก้เหงาให้ท่านนะครับ
2: จริงๆแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคุณเป็ดแต่ว่ามีข้อควรระวังค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทราบมาว่าคุณแม่ของคุณเป็ดเนี่ยมีโรคประจำตัวด้วยนั่นก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอาจจะทำให้ผู้สูงวัยที่ไม่เคยเลี้ยงน้องหมาหรือมีสัตว์เลี้ยงมาก่อนเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการมีสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาสุนัขไปเลี้ยงในบ้านเนี่ยก็จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันจะอยู่ๆซื้อแล้วอุ้มไปเลยอย่างนี้ไม่ได้การเลี้ยงสุนัขค่ะกับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะมีงานวิจัยหลายอันเลยนะคะที่บอกว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะมีความสดใสร่าเริงขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีเพื่อนพูดคุยแก้เหงาด้วยนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยในต่าง

ประเทศค่ะที่พูดถึงผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านพักคนชรานะคะที่อาจจะไม่มีสมาชิกครอบครัวอยู่ด้วยเนี่ยก็พบว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อได้มีสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงก็คลายเหงาไปได้มากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการเลี้ยงสุนัขสำหรับผู้สูงวัยโดยทั่วไปนะคะมีข้อควรระวังและมี

0: ะดุดหรือหกล้มได้ง่ายนะคะอันที่สองค่ะก็คือสุนัขที่เราเลี้ยงหรือน้องหมาที่เราเลี้ยงเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะได้รับวัคซีนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่นำโรคมาสู่เรานะคะรวมไปถึงสุนัขของเราเนี่ยก็จะต้องระวังไม่ไปเล่นกับสุนัขนอกบ้านเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาจจะมาติดกันแล้วก็มาสู่กับผู้สูงวัยได้
1: ถ้าเรามีน้องหมาเข้ามาเนี่ยอย
0: ่
1: างแรกเลยเราก็จะต้องคอยดูแลเขาคอยดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอยู่ยังไงก
0: ็
1: คอยคือพูดง่ายว่าจะเพิ่มภาระให้เราเพิ่มขึ้น
2: มีห่วงเลยนะ
1: คือตอนนี้จริงๆแล้วผู้สูงวัยอย่างผมเนี่ยห่างเหินจากการที่จะมีเด็กเล็กๆมีการเลี้ยงดูมีการดูแลเนี่ยตอนนี้จะทำยังไงดีครับถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเนี่ย
0: ค่ะโดยมากเวลาที่เราเลี้ยงสุนัขกันนะคะก็มีเรื่องของความผูกพัน
1: ใช่
0: ไหมคะมากขึ้นมีเขามาอยู่ในบ้านเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตใช่ไหมคะก็ต้องมีการศึกษาก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขแต่ละชนิดนะคะที่คุณอาต้องการเลี้ยงเนี่ยมีความต้องการพิเศษอะไรหรือเปล่าเราต้องดูแลเขายังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่านะคะเราอยากเลี้ยงเขาจริงๆจากการที่เราต้องดูแลเขาประมาณนี้เราไหวไหมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณแม่ของคุณพยาไรสุขเมธก็อาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูสุนัขได้ตลอดเวลาเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีอยู
2: ่ผู้อาวุโสส่วนใหญ่ถ้าที่ทราบมาเราก็จะทราบว่าท่านจะมีอาการซึมเศร้าบ้างหร
0: ือ
2: เหงาในการเลี้ยงน้องหมาเนี่ยจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะการที่มีสุนัขหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่รอบตัวที่ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเล่นด้วยได้พูดคุยได้นะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นสดชื่นมากขึ้น
2: ตอนนี้อยากรบกวนคุณหมอสรุปประเมินสุขภาพของพยักร้ายของเราว่าเป็นอย่างไรบ้าง
0: ค่ะแน่นอนค่ะพยักร้ายไวทองของเราในวันนี้ค่ะคุณอากฤษสามารถทำนะคะได้สมบูรณ์มากเลยคือสามารถฝึกสุนัขได้นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ด้วยนะคะมีความสดชื่นขึ้นด้วยค่ะ
2: ต้องขอมอบอากาศนียบัตรให้พยักร้ายของเรานะครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: คุณอาเก่งมากเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการพยักร้ายวัยทองสวัสดีครับ
3: กล่องกล่อง
2: บ็อกบ็อก
3: แฮแฮ
2: แฮแฮ
1: อ้าวแฮแฮผมไม่เอาคุณทำไม
2: นี่เลยครับทางด้านนี้เลยครับคุณอาอุ้ยโอ้ทอดทอดขอที่พยักร้าย
1: ครูครับแล้วไอ้โกลเด้นทอยกับปั๊กเนี่ยนิสัย2,000เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
4: ขึ้นครับพุดเดิ้ลพุดเดิ้ล
1: เป็นโกลเด้นแหละใช่ไหมพุดเดิ้ลทอยกับปั๊กพุดเดิ้ลทอย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1.

ั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เคล็ดลับในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทําให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันน่ะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่แต่รู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจันแม่ฟาดพ่อสะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงกงหรือไปไหนมาไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น

0: ะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ก็อย่างที่อาจารย์สรินทร์บอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับแล้วก็มีวิธีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์นึงอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: พ
1: ่อก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้า
0: พ่อดูสิแตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายนะเข้ายาเข้าปากก่อนเลย

ี่เก่งเก่งกินยาแล้วก็นอนซะนะตื่นเช้าจะได้สบายๆ

0: ใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
1: พ่อเอง
0: พ่อใคร
1: ก็เป็นสามีเธอไง
0: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
1: เอ้ย
0: ไป
1: เอ้ยวาย
0: ไปไป
1: โอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
0: เป็นใคร
1: โอ้ยเดี๋ยวได้ไหมเล่า
0: ไ
1: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: อื้อ อุ้ยก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทั้มเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่า

0: แม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฟัง
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทําไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกยะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธอ
2: ที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้ยังมีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการอ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอสเวนเซ่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำกันไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต้องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
5: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประไทยรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงชาติเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่าเขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
6: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
7: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้
8: ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7 โมงวันนี้เขาตื่น9 โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะมันคงไม่ใช่นะคะ9 โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9 โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้รำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ไ หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้ค่ะต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แก่เลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าถมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้องออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
9: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณท่วมหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
2: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรัก

0: ของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
1: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
0: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
1: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
2: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรา

0: ับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นครั้งลบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับ
3: โอ้โ
2: หแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพายมหาลาภเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้น

0: เราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
1: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
1: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพุน
1: กระดูกพุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
1: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: วิ่งมานี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเราก็ดูคุณน่ะ
2: ป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
1: ใครเป็นไม่รู้จัก
3: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพุน
4: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
5: โรคกระดูกพุนน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
7: ซ่า
8: พาซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
12: โรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
13: โรคกระดูกพุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
12: ครับ
13: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
12: ก
13: ็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
12: ์โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
13: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
12: สำคัญมาก
13: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตาม
12: อายุ
13: ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
12: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
13: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
12: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
13: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะครับบอกเลยว่าดังมาก
14: ดังมาก
12: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
13: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
12: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
15: เอาแม่มาถูกแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วสวัสดีค่ะแม่
16: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
15: ้
16: า
15: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
16: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
15: โหเหรอ
16: จ้ะ
15: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
17: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้โหผ่านมา30กว่าปี
15: จ้ะแม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
16: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
14: ม
16: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
15: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
16: จ้ะ
15: เอามาแล้วมาแล้ว
13: ข้าวต้มมาแล้วครับ
12: ขออนุญาตนะครับ
17: น่ากินมาก
15: ดูหน้าตาดีเน
17: า
15: ะ
17: ใช
15: ่หน้าตาดีมาก
13: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
15: เหรอทานเข้าไปเลยใช่ไหม
13: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
15: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่หว่า
17: อร่อยจริง
16: ขอบคุณค่ะ
12: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
17: ใช่ๆ
12: เนาะพี่เข้าใจนะ
17: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
16: จ้ะ
13: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
16: ี่
13: ย
16: 20บาทค่ะ
13: โอ้
15: เฮ้ย
13: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
16: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที
12: ่
16: อื่นไม่มี
12: ไม่มีนะ
16: จ้ะ
12: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
13: สว
18: ั
13: สดีค่ะ
18: สว
13: ั
18: สด
13: ี
18: ค
13: ่
18: ะ
15: แม่ทำอะไรเนี่ย
18: ขายของค่ะ
15: ขายของ
18: ค่ะ
15: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
18: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
15: ฮะ
18: เปิดมาจากวัง
15: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
18: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
15: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
17: รุ่นเดียวบอกว่าใจ
15: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนไหมอ
13: ายุเท่าไหร่ละเอ่ย
18: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมอ๋อค่ะ
13: ค
0: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
18: เอาก็เงี้ยเลย
7: แม่แกว่ง
0: นี่ประมาณนี้กำลังดี
7: ครับ
0: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
7: ออกกำลังกายนะนะครับไม่รบกวนแม่นะขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: คนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: อุ๊ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกหลาน
1: คือเหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิต
2: ทำไม
1: นะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โหหุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับหุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
0: ้
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
6: ล้างค่ะ
2: ล้าง
5: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
6: ออสค
5: ่
6: ะออส
5: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
5: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
5: ตั้งแต่เตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
5: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นน่ะเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: เออเหรอ
5: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
5: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
5: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
5: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะผมไปไหมคะ
2: ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเนี่ยจิ้มไง
0: แล้วกันฟันปลอมหรือไงแล้วหมอเขาอยากทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะที่จะมีหลายปัจจัยมากพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก

0: อันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
1: อุ้ย
0: เราอาจจะต้องตระหนักแล้วว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
0: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี่นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
3: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยื่อใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่า
3: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยว่าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นนะ
0: ดีมากเลย
3: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
4: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
4: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
0: โอเค
4: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
4: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วค่ะเนาะดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
0: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
5: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
0: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
5: 2เลยเหรอ
0: เจอบ่อยมาก
3: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
0: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
5: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
0: ใช่ครับ
2: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
0: ครับ
2: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
3: ่ใช่
2: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้นี่คือต้นอะไรครับ
6: ต้นลุยค่ะ
2: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
6: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่น้ำเข็ม
3: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
6: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะแต่มัน
2: ฮะ
6: จะพูดอะไร
2: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
6: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: ถึง
6: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
2: เขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
0: กินได้เลยหรือเปล่า
2: พวกเผือกจะเพ
0: ื่อยังใช่ไหมครับ
2: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
6: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี้
2: ครับ
6: ลองแม่ลองขูดดู
2: ไหมไม่ได้ลอง
6: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
2: อย่างเงี้ยแม
6: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
2: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
0: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
2: โ
3: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
0: ขูดเหมือนกัน
3: ว้า
0: วใช่
2: คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
6: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
2: ต้มเลยใช่ไหม
6: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ยหกน้ำ
2: ต้มหกน้ำถึงจะหายขม
6: จ้ะ
2: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
6: นี่ก็ทานได
0: ้อันนี้กินได้เน
6: า
0: ะ
6: ก็เอาไปเชื่อม
2: ปั๊บ
6: ได้หมดเลย
2: นี่ฮะเอาหมดเลย
6: ตัวขุน
2: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
6: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
2: ให้มันงวดนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
6: เสร็จแล้ว
2: นั่นไงว่าแล้วเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
0: รอคอยครับ
2: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
0: ขอมือเลยละ

0: กันนะครับขออนุญาต
1: ขออนุญาตนะครับนี่
2: อร่อยอร่อย
0: ผมว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
2: ถ้าใส่กะทิไปเนี่ยจะเป็นอีกรสชาติไง
1: ก็ได้นะ
2: ได
1: ้มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
3: แกงบวชก็อร่อย

0: ครบบุ่ม
1: ครบบุ่มบ้าจังเลยเราเนี่ย
2: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
3: อีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
1: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอ้าพยักหน้าเอาผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
5: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
1: ้
5: ต
1: ั
5: วมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
1: อ๋อเหรอ
5: ใช่
1: แล้วมันไม่งอคืนเหรอแม
5: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
1: ัน เอ้าเหร
5: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
1: มันเคลือบไว
5: ้ใช่มันจะเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
1: ่าใช่
5: เราก็เอา
1: เ
5: ธอยกอันนี้ไหวมาก
1: อันนี้เหรอ
5: ใช่ใช
1: ่อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
5: ใช่ทับ
1: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
5: ทำ
1: ใช่ไหม
5: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
1: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรป้า
5: ครกบุ่ม
1: บ้าจังเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้อย่าง
5: น
1: ี
5: ้ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
1: แล้วก็ไปต้ม
5: ใช่
1: นานไหมครับ
5: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
1: อ
6: โ
1: อ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ยตรงเป๊ะเลยสุดยอดสุดยอดส
6: ุดยอดรสชาตินี่หวานมัน
1: กรอบ
6: กรอบกินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
1: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได
6: ้
1: ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
6: ีไม่เค็มมาก
1: นั่งดูทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
7: ใช่ครับ
1: โรคกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
7: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าส่วนตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
8: ป๊อกค่ะ
1: นั่นแหละสุดยอด
9: ลูกก๊อฟคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
1: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
8: ลูกจากค่ะค่ะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะม
9: ีเนื้อทำขนมจากเหรอ
8: ใช่ค่ะ
1: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
8: ค่ะ
1: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
9: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
8: ้ที่ใครที่มันนะคะ
9: โอ้
8: แต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
9: ไม่ห่วง
1: เอาจริงปะเนี่ย
8: จริงค่ะ
1: ไม่ห่วงหรอ
8: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
1: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
6: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
8: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
1: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีอร่อยจังเลยอ่ะ
6: อร่อยมากไม่หวานมากค
1: ่
6: ะ
1: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมานิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถาม ถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
7: โอ้ในครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกเลยนะ
7: แล้วประทับใจมาก
9: ประทับใจ
7: ได้มาทาน

0: ขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
1: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
2: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
1: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะ
3: เริ่ม
1: มีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่ภาษา
1: สวัสดีครับ
5: ครับ
1: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
6: ติดรูปเธอ
1: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
6: เป็น10ปีได
1: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
6: ใช่
1: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
7: คุณใหญ่พาซ่า
8: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจอ
9: ยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
10: ครับ
9: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
11: บางคอยไหมน้อง
9: อ่ะคิดให้ดีนะ
12: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
9: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
12: เฮ้ย
9: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
13: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
9: โอ้โหเคลิ้มเชียว
13: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
9: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
14: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
15: เร็วมามาเร็ว
16: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
15: กันเลยกันเลย
9: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
17: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
9: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
16: อ่ะไปนะน้องเอ้าร
9: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบและอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เนี่ยตรัสนะว่าทิวาตปติอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปติชายีตปติพรหมโนอัฏฐะสัพพมโหรติงพุทโธตปติเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์สเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็น

เครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองนะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญนะเป็นวันเพ็ญที่นะมีพระจันทร์นะเรียกว่าเต็มดวงนะณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถาก็ได้อุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพนะอาจประมาณสัก18นาฬิกานะหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นนะช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนะเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่านะมีความรุ่งเรืองนะแล้วท่านก็มองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกรุฑายีพระกรุฑายีนะก็มีเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกรุฑายีท่านก็นั่งเรียกว่านั่งเข้าฌานณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกรุฑายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี่เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองและก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์หรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบพระกรุฑายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความ

สุขสว่างสวัยหรือว่ามีความผ่องใสนะแล้วก็ท่านก็มองหรือว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอนุนก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองหรือว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยหรือว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบรัศมีของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอัตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นนะแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดช

ประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดมีไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัติไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์คนอื่นไม่เดือดร้อนสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3เราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลเราไม่พูดโกหกเราไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนั่นก็คือว่าสงเคราะห์เข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีลนั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีล

นะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุราเมรัญเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลนะเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้นะเราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกนะกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันหรือว่าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอัตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย

คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ห้องมนเทียนโรงแรมมนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้พระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพรารามกรุงเทพมหานครท่านจะมาบรรยายธรรมนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชปฏิภาณมุนีหรือที่อาตมาเรียกเสมอว่าหลวงพี่หลวงพี่เจ้าคุณแต่ก่อนเรียกหลวงพี่บุญมาบางวันก็เรียกหลวงพี่มาแต่ชื่อหลวงพี่มาก็ไปตรงกับแม่สมเด็จพระสุทัศน์ท่านก็งงๆเหมือนกันนะคนละบุรีมันก็ชื่อมีชื่อมาอะไรอย่างนี้นะฮะก็แล้วก็ธรรมครูพระคุณเจ้าเจริญพรคุณหญิงทิพยวรรณตันตกิจซึ่งวันนี้ไม่สบายใช่ไหมพอคุณหญิงไม่สบายก็ผมก็ไม่ค่อยสบายใจนะพี่นะไม่ใช่คุณหญิงไม่มาเนี่ยผมอึดอัดนะพอผมไม่จะเบิกกับใครอ่ะปัญหาแต่ได้มอบให้คุณมนเทียนตันตกิจมนเทียนคนไหนลูกกำลังมาคุณคริมาคุณชรนัทยาในคริมาคนไหนแปลว่าอะไรลูกน้องนาเรียนบาลียังไม่รู้แปลว่าอะไรคริมานี่เหรอภาษาอะไรลูกภาษาคนไหมฮะมันออกสันสกฤตใช่ไหมพี่คริมาใช่ไหมฮะภาษาเทพที่ว่าภาษาคนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปดูถูกภาษาเทพเข้าใจยังภาษาอะไรภาษาเทพเขามันออกสำเนียงอินเดียหน่อยเคยไปอินเดียไหมลูกไปอินเดียนี่ต้องว่าตามพีกรัมปัสพูดเสร็จพีกรัมปัสซูมายอริดอยพีกรัมปัสซูมายอริดอย
1: อร่อยดี
0: พีกรัมปัสพายกรัมปีสูงไปใส่หมูอริดอยอร่อยดีภาษาโดมแล้วผักกะหล่ำปีใส่หมูอร่อยดีนะฮะทิศนะคุณชรนัทยานะทิศนะคนไหนเป็นอะไรกับคุณคริมาชื่อประหลาดพอกันทิศนะแปลว่าอะไรมีอะไรมีเมียสวยดูโหดยังไงฮะพลังนะโอ้กลัวเขาไหมนะฮะถ้ากลัวเขาเหรอลงหน้าเห็นที่แรกยังกลัวเลยลูกนะเนสราภาทับสุวรรณอามันเนสราภาถูกไหมฮะท่านทั้งหลายก็สบายสบายยังไม่ต้องนินทาฉันละเอาละทางนี้นี่แล้ววันนี้ก็มาสวดมนต์กันเดือนละครั้งใช่ไหมพี่ครับเดือนละครั้งปีหนึ่งก็มี12ครั้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหมท่านแล้วต้อนรับดีวันนี้เลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงอะไรหนูแซนด์วิชอะไรนะแฮมแซนด์วิชแล้วข้าวต้มมันจะกินกันยังไงเนี่ยข้าวต้มกุ้ยหรือไงหรือข้าวต้มเครื่องแล้วก็แฮมกับแซนด์วิชโอ้กินกันอุดมสมบูรณ์เนาะสงสารแต่พระท่านนะพี่นะนั่นก็ไม่มีที่จะไปสองมีใจศรัทธาท่านก็มากันไม่มีใครบังคับใช่ไหมท่านมาชุมนุมกันโดยไม่มีใครบังคับเป็นความสมัครใจแบบพระอรหันต์1,250รูปคือเล่นสนุกกันได้เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ท่านความแตกสามัคคีไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านอ่ะสามัคคีเนี่ยมันผลดี10ประการท่านที่อยู่ที่นี่กับที่อื่นต้องจำว่า1สร้างสรรค์ความเจริญ2เผชิญอุปสรรค3หันหักศัตรู4อยู่ด้วยความผาสุกสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกะที่ไหนมีความพร้อมเพรียงกันที่นั่นบันดาลประโยชน์ให้สำเร็จเราจะร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร้องได้ไหมร้องได้ไม่ให้ร้องถ้าร้องไม่ได้จะสอนให้ร้องพอร้องได้แล้วใช่ไหมฮะแต่แม่นี้บุญคุณอันใหญ่หลวงก็ต้องหลับตาร้องแล้วก็เปล่งให้มันเต็มที่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงพระโทประกาศมาบุญคุณพ่อแม่ประกาศไปเถอะท่านประกาศไปเถอะท่านความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยแล้วก็ต้องถึงพ่อด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าร้องเพลงแม่แล้วไม่ร้องเพลงพ่อหลวงพี่เจ้าคุณท่านมีแม่อย่างเดียวมั้งทําไมมีพ่อมั้งลองหาเพลงพ่อมาร้องมาสิเออไม่ร้องนะท่านก็พูดเอาก็ได้ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้พ่อให้กำเนิดเกิดเป็นกายีและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดาชีวิตเป็นของใครท่านของเรามากไปอดดีนักเจ๊เดี๋ยวไปหลังเมนวัดเทพศิรินหน่อยชีวิตเป็นของพ่อใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นของแม่นั่นเขาบอกเมื่อออกจากท้องพ่อท้องแม่แล้วเราจึงมีเจ้าของชีวิตสองคนแสดงชีวิตออกจากท้องพ่อก่อนและจึงออกจากท้องแม่พ่อเป็นกาอะไรกาวาวหรือกาดำกาวาวไข่ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อคาบเอาเหยื่อมาป้อนทนอไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินเป็นเจ้าอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาเคยร้องไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมแม่กาเอ้ยลูกก็นอนฟังแม่ก็เงียบ

0: 5นาทีแล้วลูกหาวเมื่อไรจะมาอีกสักประโยคแล้วก็มาทีละ5นาทีทีละประโยคอายุ3ขวบแล้วเพลงนี้ยังฟังไม่จบเลยท่านแต่หลังผมแม่ขึ้นแม่กาเอ้ยลูกหลับเลยกูไปแล้วเออมันเป็นเพลงอะไรกระทบกระเทียบสามีว่าไอ้สามีเนี่ยนะเอามาไข่ไว้ให้เราแล้วตัวมันไปไหนก็ไม่รู้ยายแม่ก็เนี่ยลูกเราลูกเราผัวทิ้งแล้วก็ลูกเราเออมึงไปได้แต่อย่าลูกกูไปนะปล่อยให้ไอ้กาวาวไปหาใหม่และกะว่าก็โชคร้ายท่านไม่มีใครเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นมีลูกอย่าทิ้งผู้ชายคนใดทิ้งลูกเนี่ยหาความสุขไม่ได้ท่านอย่าได้ทิ้งลูกเชียวท่านก็จะมีแต่ละคนใช่ไหมท่านมันง่ายไหมมียังมีลูกยังแล้วอะไรวะไม่มีก็ไม่มียังไม่มีทำไมยังไม่มีและจะตกในภาวะอะไรท่านสังคมผู้สูงอายุถูกไหมฮะมียังลูกแล้วจะรอหาพระแสงอะไรแล้วลูกเธอปล่อยให้มันเกิดยังนี่ลุงหน้าอาบน้ำมนต์ให้รับรองไม่ต้องทำคลิปลูกเอาจริงๆเออพอจะได้เกิดแต่ละคนมันง่ายไหมท่าน
1: ยาก
0: ยากต้องละขอจากพระขอจากเจ้าบนบานศาลกล่าวหาหมอโอ้จะประคุณขอสักคนเถอะแล้วมันมาง่ายไหมท่าน
1: มัน
0: มาไม่ง่ายเพราะยิ่งเราสวดมนต์เราทำความดีท่านวิญญาณผีพุ่งใต้ผีปงผีเปรตผีปอบมันไม่เข้ามามันกลัวมนต์และเทวดาก็เสียอายุยืนอีกท่านถูกไหมฮะวันที่บุญมันไม่มากแล้วท่านแต่เรากรวดน้ำให้ทุกวันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวหลวงพี่เจ้าคุณท่านจะพากรวดน้ำใช่ไหมท่านไอเทวดาซึ่งไม่ใช่ญาติเราก็ได้รับกรวดกับน้ำแสงจะดับอยู่แล้วนะท่านนะจาก500แรงเทียนหรือ3แรงเทียนพอชาวพุทธกรวดน้ำปุ๊บทูตสวรรค์ชั้นฟ้ากูแอปเพียร์อีกแล้วแสงสว่างปรากฏอีกแล้วมันก็ไม่มาเกิดกับเรานั้นมีโอกาสเกิดไปท่านอย่าไปคิดว่ามีลูกแล้วลำบากมีลูกมันปลูกโผล่เมื่อใหญ่โตจะได้พึ่งพาม
2: ีลูกเลี้ยงไม่เป็นจะเกิดความลำเค็ญในภายหน้าระวังสังคมผู้สูงอายุแล้วในคนรวยลำบากกว่าคนจนเพราะท่านต้องจ้างคนชนชาติอื่นมาปฏิบัติท่านแล้วนี่ถ้าสมบัติมากไม่มีใครดูเลยรับรองถ้าแก่ยายแก่สมบัติเยอะทางที่ดีนะฮะเวลาสูงอายุแล้วไม่มีลูกนะบริจาคให้วัดขายเลยท่านวัดประยูนไม่รับวัดสุทัศน์จริงๆเพราะฉะนั้นให้เข้าใจนะและบ่มอินทรีย์ในท้องมารดายามแม่อุ้มท้องพ่อประคองครรภ์หากินพลวันส่งให้แม่หนาแม่อยากอะไรพ่อไปหามาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าพ่อไม่ว่าเลยครั้นลูกโตมาตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยญาติโยมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาร้องเพลงค่าน้ำนมแล้วหลับตานึกถึงแม่เราก็ตั้งท่าแต่ชมคุณค่าน้ำนมเท่านั้นแหละเว้ยไม่มีใครหนาพรรณนาชมเชยน้ำเหงื่อพ่อเลยไม่เคยลิ้มลองน้ำเหงื่อของพ่อก่อนน้ำนมแม่พ่อเหนื่อยแทบแย่ไม่เป็นที่สองน้ำแกงน้ำต้มขนมเนืองนองเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราน้ำแกงเนี่ยน้ำนมน้ำแกงน้ำต้มเนี่ยเกิดจากเงินทองของเหงื่อพ่อเราแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนว่ายังเยาว์พอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจถูกไหมตอนเด็กๆก็คุยกับพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้นะฮะพ่ออย่างนั้นพ่ออย่างนี้แล้วพ่อก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทให้ลูกมีลูกหรือยังคุณมียังผู้ชายที่นั่งแถว2มีลูกยังเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ประเภท2คนนั่นน่ะเคยเป็นม้าให้ลูกขี่มั้ย
3: เคยครับ
2: เป็นสิงโตมั้ย
3: เป็น
2: วัวมั้ยเป็นควายมั้ยสารพัดสัตว์เดรัจฉานแหละตามแต่ลูกบรรจาระให้เราเป็นลูกหญิงลูกชายได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านเพราะฉะนั้นแม่ลูกคุยกันสุขสันต์สุขีพ่อเราก็มีแต่ความเงียบเหงาเราคุยกับพ่อตอนเมื่อยังยาวพอโตแล้วเล่าทิ้งพ่อเศร้าใจยามเราเจอแม่นอนแช่หนุนตักกอดด้วยความรักคิกคักสุขใสสุขทุกลูกถามด้วยความห่วงใยมีใครไม่ใครใส่ใจพ่อตัวเจอแม่แล้วก็

แม่สวัสดีพ่อมีใครไหมใครใส่ใจพ่อตัวสวัสดีพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเดินข้ามกอพุทธรักษาที่ริมรั้วไปหาดอกมะลิที่อยู่ในบ้านใช่ไหมท่านจะดอกมะลิก็จูบพร้อมท้องกันแม่สบายดีละพ่อก็นั่งกอดสักครั้งกอดข้างหลังสวัสดีพ่อกอดหน่อยไม่กล้ากอดข้างหน้าก็กอดข้างหลังได้ใช่ไหมท่านรู้จักใจผู้ชายบ้างถ้าลูกกอดน้ำตาไหลนะเธอรีบมีลูกและเธอจะรู้คุณค่าของการมีลูกแล้วอย่าลืมมีแทนหลวงนาทั้งสององค์ด้วย เพราะเราไม่มีลูกนะช่วยกันนะของเธอหนึ่งใช่ไหมของวัดประยูนหนึ่งวัดสุทัศน์หนึ่งแสดงว่าสามนะจริงๆนั่นแหละมีใครไม่ใส่ใจพ่อตัวแต่พ่อเรานี้ก็ดียิ่งนักไม่ทวงความรักให้ลูกหนักหัวไม่ทวงบุญคุณให้ลูกขุ่นมัวอภัยให้ทั่วโกรกกังวลไม่เป็นไรไปคุยกับแม่แกไปคุยกับแม่แกไปแต่ถ้านะแม่กับพ่อนั่งไกลๆกันนะถ้าท่านแวะกับพ่อก่อนนะยังไม่ไปหาเขานะแม่จะมองเงี้ยยิ่งยุกยิกยุกยิกเอาอะไรให้กันนะแม่จะมองเงี้ยเดี๋ยวเธอมึงเริ่มอิจฉาพ่อแม่นี่คือตัวอิจฉาในบ้านถ้าเห็นลูกยุกยิกให้นั่นเนี่ยนะสวัสดีแม่ทำท่าเหมือนคุณหญิงคุณนายในโทรทัศน์ช่อง3ช่อง7แม่มาคุยก่อนเลยจะคุยอยู่นี่กันแล้วเอาอะไรพ่อมึงอ่ะโถแม่ไม่มีอะไรให้พ่อบ้างให้ก็ได้สะใจที่กูไม่ต้องก็ได้วันหลังอ่ะสวยเลยท่านพ่อก็จะบอกไปให้แม่แกไปเดี๋ยวเรื่องใหญ่เดี๋ยวเรื่องใหญ่ไปเถอะลูกไปก็เป็นทุกคนแหละท่านเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในท้องของเขามาเขาถือเป็นสิทธิของเขาใช่ไหมผู้หญิงใช่ไหมท่านมียังมีลูกกันยังพี่มีลูกยังคิดอย่างนั้นไหมฮะตัวอิจฉาในบ้านเปล่ายังสิยังไม่ยังเพราะฉะนั้นกลัวลูกอภัยให้ทุกลูกกังวลยามแม่เจ็บไข้ลูกไปพร้อมหน้านวดแขนนวดขาเห็นมากๆล้นเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำโทษทุกคนผัดเปลี่ยนเป็นวนป้อนข้าวป้อนยาพอแม่เจ็บไข้ใช่ไหมท่านเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำฟอกสบู่กันยามพ่อเจ็บไข้กลับไม่เหมือนกันไม่ค่อยแข็งขันนวดแขนนวดขาพ่อก็อดทนไม่บ่นสักครากลัวว่าลูกยาจะพาเศร้าใจกลัวว่าลูกๆจะทุกข์กังวลพ่อสู้อดทนน้ำตาไม่หลั่นไม่ไหลปลอบลูกทุกคราวว่าไม่เป็นไรพ่อเป็นไรไหมไม่เป็นไรลูกถ้าคิ้วขมวดเงี้ยไม่เป็นไรแสดงว่ารักษาอารมณ์ลูกไม่เป็นไรยันตายนะพ่อพอทนได้อย่าไปอาวรณ์ลูกหญิงทั้งหลายลูกชายเจ้าขาจำไว้เถิดหนาอย่าหาว่าสอนพระคุณบิดาเทียบฟ้าอัมพรพระคุณมารดรเทียบพระธรณีพ่อเป็นฟ้ากว้างใช่ไหมท่านแม่เป็นธรณีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาตมาก็แต่งแทนพ่อไว้แต่งเป็นแหล่ท่านเวลาไปงานพ่องานศพพ่องานพ่อก็ขอลูกทั้งหลายจงได้หวนคิดอันว่าชีวิตของพวกเรานี้นะพ่อให้แต่นี่มันเย็นแล้วท่านเสียงเสริงจะแย่เขาต้มเครื่องสักถ้วยหนึ่งพอใช้ได้ท่านเช้าๆเพราะฉะนั้นก็ต้องนึกถึงพ่อกันบ้างนะแต่ถ้าท่านร้องเพลงข้าน้ำนมนะต้องนึกถึงข้าน้ำเหงื่อบ้างเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงลูกมาเท่ากันคนละสีน้ำแม่ก็สีน้ำพ่อก็สีน้ำเสมอกันและเอาทั้งสีน้ำมาสมานกันท่านจึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นอย่างนี้จึงเป็นพวกเราแม่สีน้ำคืออะไรบ้างท่าน 1. น้ำนม 2. น้ำเสียง 3. น้ำมือ 4. น้ำแรง 4. น้ำน้ำนมนมแม่กระแสสายเลือดในกายแม่ผสมเป็นอาหารอันอุดมที่พระพรหมแม่ประทานยามที่ลูกหิวโหยร้องอดโอยแม่สงสารมิคนบ่นรำคาญให้ดูดนมจนสมใจบางครั้งน้ำนมแห้งลูกดูดแรงก็เลือดไหลดื่มเลือดของแม่ไปแม่ทนได้เพื่อลูกยาลูกทวนและหวนคิด

พ่อชีวิตลูกนี่หนาดื่มเลือดของแม่มาและทุกหยาดหยดเกินจดจานมารายน้อยร้อยเป็นพวงน้ำตาร่วงด้วยสงสารอยากรีบไปกราบการนะสองเท้าท่านสองเท้าท่านผู้มารดากราบแนบสองแทบเท้าเอาผมเผ่ากราบเกศ

เสียงแม่สายไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานพอวันนี้ไม่มีแม่นะท่านนะตั้งแต่อายุ16ก็กำพร้าพ่อแล้วท่านพอวันนี้ไม่มีแม่เนี่ยมันเหงาๆท่านมันปลงได้แต่เป็นโรคซึมเศร้าอาตมาตั้งแต่เผาแม่พี่ครับผมตั้งแต่เผาแม่เนี่ยจัดศพ13วันตั้งแต่เผาแม่เสร็จผมคืนนิมนต์หมดแล้วนะผมไม่มีอารมณ์เทศนี่เป็นงานที่2นะที่ผมเทศน่ะเพราะว่ารายได้สูง เออแต่ผมไม่มีแม่เนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากกินเอ๊ะปลงได้นะผมแม่อายุ88แล้วเจาะคอมา3ปีแล้วแต่ผมแม่ตายเลยมันเหงานะท่านนะปลงได้ท่านแต่เราไม่มีใครเลยตะกี้นี่นั่งฟังเพลงเนี่ยถ้าพระพูดมากมันไม่ชวนฉันคุยนั่นลูกน้องหลวงพี่มันคุยจอดๆๆๆๆๆนะฮะคุยจนเราไม่มีโอกาสคิดเออแต่ได้ยินเสียงเพลงข้าน้ำนมเออแต่จากวันนี้ไปท่านไม่มีเสียงแม่แล้วเออเพราะนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งวัดมหันนภารามพระครูพระจันทรโสพลใช่ไหมพี่อยู่ทันไหมชอยสลานนนใช่ไหมฮะเออถ้าเป็นนักแต่งกลอนอาตมาก็จำได้ตั้งแต่เป็นเองเขาแจกหนังสือเล่มบางๆท่านบอกเสียงใดๆไพเราะสนอแน่แต่เสียงแม่ไพเราะสนอยิ่งเสียงแม่ใสไพเราะสนอจริงเสียงแม่ยิ่งไพเราะสนอนานคือเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักคือเสียงแม่ทักไพเราะสนอหวานคือเสียงแม่ปลอบไพเราะสนอมานคือเสียงแม่ขานไพเราะสนอเอ่ยเสียงแม่มีสี่กีตาร์มีกี่เส้น6เส้นแม่มีสี่เสียงเสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักใครจะกล่อมเพราะถ้าแม่ไม่มีเพราะเอาเสียงพระพรหมมากล่อมนักร้องใดๆก็แล้วแต่นะฮะกล่อมไม่หลับแล้วท่านแต่เสียงแม่กล่อมไพเราะสนอนักและกล่อมให้หัวใจมันค่อยๆนะค่อยๆสงบสงบสงบแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิอันสูงท่านจำไว้นะเด็กนี่ในสมาธิสั้นเพราะแม่ไม่กล่อมการมีลูกแต่ละคนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันตำราเลี้ยงลูกเนี่ยมีกันไหมมีผัวมีเมียไม่ยากแต่มีลูกเนี่ยเคยสร้างตำราเลี้ยงลูกกันไหมตำราเลี้ยงลูกคืออะไรท่านก็อาตมาก็ประมวลกอดกกกล่าวส่งเข้านิทราเช้าขึ้นมาต้องปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบแสดงกริยาหยาบต้องปรามอย่าทำเลยความเลวทรามให้ลูกเห็นอย่าเล่าความลำเค็ญให้ลูกฟังให้สตังตั้งสติส่งเสริมความดำริริเริ่มของลูกๆทำชอบทำถูกต้องชมเชยกอดลูกให้เคยเป็นกิจวัตรอย่าให้ข้องขัดอุปกรณ์การศึกษานี่คือตำราเลี้ยงลูก16ข้อถ้าจะมีเมื่อไหร่นะมีลูกเมื่อไหร่ลุงน่าจะมาสอนเธอไม่แพงอย่างที่คิดลูกในฐานะรู้จักกันแล้วกอดลูกกอดเยอะๆไม่กอดแล้วมันคนเรามันเกิดมาเพื่อการกอดกันท่านกกนอนซ้ายขวาลูกนอนเป็นองคลักษ์ลูกหันไปทิ้งกับพ่อหันไปทิ้งกับแม่พอลูกหลับขยับตูดลูกนอนบนฟูกมีหน้าที่การงานอะไรออกมาทําให้เขาหลับซะก่อนปิดไฟเขาหลับซะก่อนเขาจะรู้ว่าเขาหลับท่ามกลางท่านท่ามกลางองคลักษ์ที่วิเศษที่สุดในโลกกล่าวท่านค่อยๆสอนทีละน้อยละน้อยนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะลูกนะส่งเข้านิทานเขาหลับเช้าขึ้นมาต้องปลุกลูกให้ตื่นกี่โมงให้มีโอกาสขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วรับประทานอาหารของเสียจะได้ไปท่านเข้าในร่างกายใช่ไหมท่านนั่นแหละมีทุกต้องปลอบถ้าลูกร้องไห้มาปลอบอย่าซ้ำเด็กที่มันมีปัญหาเนี่ยสมัยนี้อาตมาไม่รู้นะสมัยลุงพี่สมัยพระครูนี่มะเด็กข้างบ้านเราที่ร้องไห้มานะแม่เฮ้ยไปเดี๋ยวถีบกระเด็นอะไรอีกแล้วมึงอ่ะอะไรแล้วสิไปหาเรื่องแล้วดิดึงไม้ขันหม้อมาใช่ไหมพี่ป้าบนะตีแล้วหมุนด้วยท่านตีไปหมุนไปฮะแล้วโตขึ้นมันทำผิดมันจะกลับมาหาเราไหมท่านเด็กมันจะไม่กลับมาหานะท่านนะและเราจะเสียลูกไปเลยเพราะฉะนั้นลูกวิ่งเข้ามาหาเนี่ยกอดซะก่อนท่านทำแบบแม่ไก่เนี่ยรุ่นนาเนี่ยฟังเพลงพรพิรมใช่ไหมท่านพรพิรมดาวลูกไก่เคยฟังไหมแม่ไก่เป็นไงฮะเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉกสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกางสองปีกออกคลุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเราแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊ก

ปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งท่านที่ขวัญเขย่าแล้วคุยข้าวออกเผื่อต่างคุยเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ไร้ทุกสิไม่มีสุขใดเข้าแล้วเหยื่อเชียร์โฉบเนี่ยลงมาที่ธรรมะปื๊ดเห็นมาแล้วไอ้ลูกร้องปุ๊บนั่นวิ่งเอาปีกกันลูกแล้วท่านจิกหลังกูถ้าอยู่บนฟ้าปีกมึงแข็งถ้ามึงลงดินตีนมึงอ่อนแต่อย่ารังแกลูกกูยอมให้จิกตีนั่นมีลูกเนี่ยท่านนะจำไว้ถ้าลูกร้องเข้ามาหาเผชิญภัยต้องกอดการสมเป็นคุณพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าข้าเลยไปพอน้ำตาแห้งเนี่ยท่านยังไม่แห้งแม่ไก่จึงปลอบขวัญลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวพ่อจัดการเองไม่ใช่ควงปืนไปยิงมันนะท่านนะเด็กทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันอย่าถือเป็นหมากัดกันแมวกัดกันเด็กทะเลาะกันนะเลี้ยงนกและแมวไปกัดนกอย่าไปฆ่ากันตายเพราะเราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นศัตรูกันเลี้ยงสัตว์คู่ศัตรูกันนั้นยังไงมันก็ต้องมีปัญหาอย่าให้คนมีปัญหาอย่าไปควงปืนแล้วไปยิงนะไปทำความเข้าใจกันเดี๋ยวเด็กมันดีกันมันก็ดีกันเองแหละอย่าเอาเด็กเป็นอารมณ์หน้าแหกตาแหกมามันก็เล่นด้วยกันมันหมาเล็กกัดกันใช่ไหมท่านหมาเล็กด้วยกันกัดกันธรรมดาท่านปลอบขวัญลูกเสียงกุ๊กกุ๊กปลุกขวัญไอ้เสียงกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกันนะถ้าเสียงกุ๊กกุ๊กเช้าๆเนี่ยปลุกลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแม่ไก่จะบอกลูกกุ๊กกุ๊กลูกลูกลูกลูกค่อยๆลุกเถอะลุกเช้าแล้วไม่ใช่เตือนแหกตาดูสิกี่โมงแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองกันเฮ้ยตายเลยท่านเด็กประสาทแดกตั้งแต่เช้าอ่ะฟ้าผ่ากลางบ้านทุกวันไม่ได้กุ๊กกุ๊กเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กลูกลุกเถิดเจ้าตื่นเช้าเร็วเข้าจะเกิดภพผลแม่ไม่มีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินไก่มีนมไหมท่านไก่เห็นตีนงูเห็นดมจริงไหมไม่จริงไก่เห็นตีนงูไอ้ไก่มันนึกไอ้หางูงูนี่มันเร็วชิบหายเลยแสดงตีนมันเยอะเพราะจริงงูมีตีนไหมท่านไม่มีงูเห็นนมไก่งูไม่เคยเลี้ยงลูกแต่ไก่มันเลี้ยงลูกมันไงมันโตแสดงนมมันเยอะเพราะจริงไก่มีนมไหมท่านไม่มีแต่มันว่าปลูกลูกมันแม่มีมีนมสะสมในตนเหมือนดังแม่คนลูกต้องค้นหากินแต่ว่าลูกคนทำตนประมาทขี้เกียจอึดอาดต้องพลาดทรัพย์สินสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอาจินเมื่อพ่อแม่สิ้นหากินไม่เป็นแม่มีโรงครัวนะลูกนะแม้กระทั่งอะไรลานวัดใช่ไหมพี่เดี๋ยวนี้วัดเขาลาดอะไรนะซีเมนใช่ไหมท่านซีเมนลาดซีเมนท่านแล้วไก่ไปหากินที่ไหนท่านไม่มีพื้นดินเลยถึงขนาดนั้นอ่ะมันจิกพื้นซีเมนท่านจนแม่มันปากด้วนปากเลยครึ่งเดียวจนเล็บตีนด้วนไม่มีอะไรไม่มีดินให้มันคุยกินท่านน่าสงสารนะมันคุยให้ลูกมากินไม่กินแล้วกินทรายไปก่อนลูกเอาไปบดอาหารใช่ไหมท่านหนอนจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ปลูกอะไรปลูกต้นมงต้นไม้ให้ดินมันมีปุ๋ยบ้างจะได้คุยกินหนอนมันบ้างสงสารมันนกนะนกกาไก่อะไรนะสงสารมันท่านแต่นี่ไก่ไอตัวพ่อล่ะตัวพ่อออกไปดูแหละออกไปเซอร์เวย์หนทางใช่ไหมท่านพอลูกตื่นหมดแล้วก็บอกลูกโอกอีโอกโอกตื่นเช้าจะมีโชคถูกไหมฮะตื่นเช้าจะมีโชคไอ้ลูกที่เชื่อแม่ตื่นมาก็ไปหากินไอ้บางตัวไม่เชื่อแม่นะตัวอื่นไปหมดแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไอ้ลูกบางตัวนั่งเนี้ยไม่ไปซึมเศร้าเขาออกไปหมดแล้วซึมเศร้าเมื่อคืนเล่นคอมพิวเตอร์ดึกแม่กดแชทดึกไปหน่อยไม่ไปอ่ะพ่อมันด่าอยู่ไปก็รกโรคไอ้แจมก็ด่าลูกมันอ่ะไอ้ตัวพ่อหาไม่พอแดกหาไม่ทันแดกใช่ไหมหรืออาจจะบอกว่าตื่นมาสู้โลกเราสู้ไหมท่านเราก็ต้องตื่นก่อนใช่ไหมท่านแล้วทีนี้เป็น AECมีหูทิพตาทิพโอ้โหท่านโลกใบนี้ as the future catches you ถูกไหมฮะ

แปลว่าอะไรอาตมาแปลภาษาไทยไม่ได้เพราะมันอยู่ในนี้เลยใช่ไหม As the future catches you brother เมื่ออนาคตกำลังไล่ล่าคุณมันหมายไว้เลยว่าอีกหน่อยก๋วยเตี๋ยวชามละร้อยลูกชิ้นก็สี่ลูกเหมือนเดิมหมูบางๆแต่กว้างๆถ้าน้ำเยอะๆเดี๋ยวนี้กาแฟที่ในโรงแรมถ้วยเท่าไหร่ท่านอาตมาไม่เคยเชื่อเป็นเด็กเป็นอายุ12น่ะอ่านนะพี่ครับผมอ่านหนังสือบางกอกอ่ะติดนิยายเขาบอกกาแฟที่ญี่ปุ่นถ้วยละ60บาทพระเจ้ากาแฟ60บาท60บาทกูซื้อข้าวในถังนึงข้าวสารกาแฟอะไรถ้วยละ60บาทในเมื่อเราซื้อโอโยขวดนึงเท่าไหร่ท่านบาท50เดี๋ยวนี้กาแฟถ้วยเท่าไหร่ท่านกาแฟต้มถ้าบลูมาวเทนใช่ไหมฮะถ้ากาแฟจากอิตาลีฝรั่งเศสจะมันมีหลายตระกูลใช่ไหมท่านถ้ากาแฟแบบอะไรโกปี้ก็กินได้ท่านเดี๋ยวอาตมาไม่กินแล้วเดี๋ยวนี้กินแล้วเจ็บคอท่านแต่เป็นชั้นล่างนะกินกาแฟธรรมดาเจ็บคอ ที่มันขายว่ามันบอกเพื่อไก่อย่างเราต้องมันสอนลูกนะเพื่อไก่อย่างเราต้องเฝ้าขยันที่กงคอขันให้คนหันเห็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นขันมีความหมายอยู่หลายประเด็นตัวอย่างก็เช่นขันอาสางานขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาเจ้าจุกขันขำเป็นสุขสนุกสนานขันอาสานายมายาหย่อนยานขันติชื่นบานต้านแดดฝนลมตื่นมาต้องขยันตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยบอกลูกมันเดี๋ยวไอ้พวกมีปีกมานะมันเอาไปกินหมดเรามันก็บินได้เหมือนกันท่านแต่ไม่เหมือนกันต้องบินไม่ไกลไปไม่สูงนั้นเราต้องตื่นเช้ากับนกขันมีความหมายอยู่แล้วเป็นตัวอย่างขันอาสางานเกิดมาเป็นคนในสอโลกตอนต้าถึงเขาไม่ใช้ก็อาสาทำได้ไหมขันจะว่าเสือกเอาเสือกให้มันเข้าที่เสือกเพื่อเป็นไปอาสางานท่านขันแข็งแข่งเขาไม่เฉาจะจุกมีโอกาสขันแข่งขันเขาไหมท่านเห็นเขาเก่งเนี่ยหนีคนที่โกรธตามให้ได้นะแซงคนข้างๆให้พ้นนะแซงคนที่เสมอไล่พ้นอ่ะวิ่งนำหน้าคนที่นำหน้าเราให้ได้ชนะหัวใจของการแข่งขันโรงแรมมณเทียนเป็นไงท่านโบราณไหมมณเทียนสัญลักษณ์กับโบราณใช่ไหมท่านมันสื่อไปทางพระเจ้าใช่ไหมท่านสื่อไปทางองค์พระศิวะองค์พระศิวะอยู่ปราสาทหรือมณเทียนที่สถิตของพระเจ้าเขาเรียกมณเทียนใช่ไหมพี่ในวังมีหออะไรท่านหอมณเทียนธรรมนั่นแหละโรงแรมใหม่เกิดขึ้นไหมท่านหรูหราของเรากลายเป็นโรงแรมเหมือนกึ่งโบราณใช่ไหมท่านแต่มันดูไออุ่นมันดีอ่ะกลัวเขาไหมกลัวไหมกลัวเขาไหมนะท่านกลัวใครไหมแข่งขันเขาไหมที่นี่มีดีอะไรท่านที่มันแตกต่างจากเขาหนึ่งชื่อโรงแรมดีท่านสองอายุของโรงแรม since กี่ปีแล้วท่าน since 49ใช่ไหมท่านก็49ปีคนอยู่ได้49ปีไม่ใช่เล่นๆนะท่านนะฝรั่งบอก since ท่านไปเขียน since ป่ะถ้าไม่เขียน since นะฝรั่งจะไม่เชื่อถือเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มีของฝรั่งที่ข้างกล่องจะมี since ซื้อนาฬิกามาเลยก็ since นะฮะขนมมี since มั้ยท่านช็อกโกแลตมี since มั้ยมี since หมดเป็นเครื่องรับรองของเขาคุณภาพสูงเอาไปเขียนซะนะแล้วฉันหวังว่าฉันมาอีกครั้งเจนเขาว่า since ยกเว้นว่าไม่ให้มาแล้วนะตัดท่อน้ำเลี้ยงซะแล้วขันแข่งกับเขาไม่เช้าจะจุกไม่ใช่เขาดีแล้วเราแพ้นะทนาจงแข่งขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวใครจะทำงานขันให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงแต่งตัวนะหนึ่งเพื่อความสะอาดสะอาดสองเพื่อให้เกิดนะคนมองดูคนมองไหมตรงไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของโรงแรมที่จะถ่ายรูปได้มีไหมทำเนียบขาวมาถ่ายรูปท่านทำเนียบได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมท่านแต่ใครไปเยี่ยมประธานาธิบดีจะต้องถ่ายรูปคู่กันแล้วท่านป้ายทำเนียบขาวต้องถ่ายตรงนั้นมีที่ถ่ายรูปโรงแรมไหมไม่ใช่กำลังไปยืนถ่ายรูปนะฮะไอ้นี่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนะพอถอยหลังไปรถชนโครมใช่ไหมต้องมีที่กระถ่ายรูปด้วยนะเพราะเขาอาจจะเก็บความภาคภูมิใจมุมไหนของโรงแรมมณเทียนหรือสัญลักษณ์ต้องมีที่ถ่ายรูปนั่นแหละ

ถ้าแข่งขันกับเขาผู้หญิงแต่งตัวเพื่ออะไรท่านหนึ่งภาษาสะอาดใช่ไหมท่านพอร่างกายสวยงามจิตมันก็ประพิมประพายไปด้วยสองแต่งเพื่อให้เป็นวาสนาแก่สายตาคนที่แต่งตัวกันมาสวยๆเนี่ยอาตมาขอบคุณทุกคนนะญาติโยมนะขอบคุณทุกคนโยมที่แต่งตัวสวยทั้งที่นี่และที่บ้านและชื่นชมทุกคนเพราะทำให้สายตาอาตมามีวาสนารูปร่างมันสำคัญเท่าการแต่งตัวและเข้าวัดเข้าวาแต่งให้มันเต็มที่เขาจะได้รู้ว่าเอาสิ่งที่เรามีไปบูชาพระและให้เกียรติพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบางวักท่านรู้จักโยมที่ดีเงินไม่สำคัญเท่ากับคนมียศแต่งยศไปนะไม่มียศแต่มีเงินประดับให้แพรวพรายไปท่านสร้อยไข่มุกนะอยู่โรงแรมสายเดียวนะท่านพอไปวัดสัก 4-5 สายมันทับเส้นประสาทให้หน้าเขียวท่านใช่ไหมทองหยองแล้วก็ใส่ไปเถอะท่านเออให้เกียรติพระบ้างแล้วสวยไหมท่านสวยและผู้หญิงที่จะสวยมีการแข่งขันคือกลัวจะแพ้อีนังนั่นใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันใช่ไหมท่านมันจะมีการลงทุนไปผ่ากรามตัดกรามทำจมูกเจ็บไหมเจ็บสิวขึ้นใต้จมูกเม็ดเดียวเนี่ยน้ำตาไหลพร่าพร่าทำเวลาบีบเนี่ยมือสั่นนะผู้ชายจะรู้ใช่ไหมท่านเออยิ่งขึ้นมานะเป็นสายบีบกระจกเนี่ยมือสั่นลงกระจกเสร็จแล้วปังโอ้โหผู้หญิงมันลงทุนต้องขอบคุณเขาเพื่อนดาราเนี่ยใครไปทำหน้าตามันเนี่ยนะอาตมาขอบคุณเออแล้วจะมีการแข่งขันแข่งขันในหน้าที่งานให้เหมือนผู้หญิงแต่งตัวนั่นแหละนักการไปสอนอย่างนั้นไม่ใช่จะจุกไม่ใช่ว่าเขาเลยไปแล้วโอ้สู้เขาไม่ได้เพราะไม่สู้กันท่านขันขำเป็นสุขสนุกสนานเออไก่มันมีเหงาไหมท่านก็เก๊กก็เก๊กจิ๊กเนี่ยพอแม่เขี่ยอาหารพ่อเขี่ยอาหารลูกก็กินเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรแสบแสบแสบแสบมันก็แล้วมันคุยกันสนุกไหมท่านแล้วฟังภาษากันมันสนุกสนานเกินมาเป็นคนนะท่านเออจะมีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆสิท่านในไลน์มีเรื่องดีๆไหมท่านเรื่องตลกมีไหมก็อ่านแต่เรื่องตลกตลกไม่ใช่ชั่วช้าละมกใครพูดเรื่องตลกเนี่ยตมาชอบนะดูหนังฆาตกรรมไม่ดูท่านถ้าดูก็หนังสืบสวนหนังอะไรเนี่ยดูถ้าหนังพกปืนพกมายิงปังๆๆๆๆนะไม่เอาโมปอบุญจินดูใช่ไหมหนังสืบสวนดูหนังที่ขึ้นศาลดูเพราะมันละมันรับเหล่าปัญญาเราและตลกต้องดูไม่ดูก็ฟังคนเขาเล่าเรื่องตลกมีความสุขแล้วไปคุยคนอื่นนักโทษคนหนึ่งเขาจะโดนประหารธรรมเนียมนักโทษเขาเวลาประหารเขาต้องให้พระไปเทศใช่ไหมเคยไปเทศไหมพี่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาต้องให้หนึ่งให้ทำบุญก่อนเอาแบบอะไรท่านลูกเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งพ่อตายแล้วเอาเงินไปใช้หมดสุดท้ายแล้วก็ท่านไปเข้ากับกลุ่มลักขโมยราชการจับได้ก็ประหารชีวิตขณะที่อะไรท่านขณะที่แห่ไปเนี่ยในเมืองเป็นการประจานคนชั่วแล้วเช้าวันนี้จะประหารเช้ามืดแห่แล้วท่านประจานอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างโสเภณีคนหนึ่งชื่อสุริสามันยืนมองนี่ลูกเศรษฐีคนนี้นี่ตอนเขามีเงินเขามาใช้บริการเราเขาติปเราวันนี้เขาโดนประหารเลยก็วิ่งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เคยใช้บริการเราก็ถามความโอ้ไปเข้ากลุ่มโจรและโจรพาไปปล้นและคนไม่เคยปล้นพอเขาปล้นกันเขายิงเขาฟันกันนะเป็นลมตำรวจให้จับได้ต้องโทษประหารบอกนี่ช่วยฝากขนมให้เขาสองก้อนบอกผู้หญิงคนนี้ให้ฝากมาให้กินก่อนตายบอกเพชฌฆาตขอให้เขากินก่อนตายพอเอาเข้าคือคาท่านนั้นนะก่อนจะมัดมือประหารใช่ไหมท่านเพชฌฆาตก็ไออมาตย์คนนี้ก็ไปให้แล้วบอกผู้หญิงคนนี้ฝากขนมมาให้กินสองก้อนเนี่ยมันหลับตานึกก่อนเราจะตายยังมีผู้หญิงใจดีมาให้กินแต่พอบิขนมจะกินท่านพระมายืนข้างหน้าพระอะไรพระโมคคัลลานะมายืนข้างหน้าเลยท่านบิณฑบาตผ่านมาพอดีมันพอดีกันท่านถามพระเจ้าข้าสมณะองค์นี้คือใครบอกพระโมคคัลลานะอ้าวเคยได้ยินเขาคุยกันในเมืองว่าพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เป็นพระเสวกฝ่ายซ้ายพุทธเจ้ากินก็ตาย
ไม่กินก็ตายเคยได้ยินคำว่าบุญแต่ไม่เคยทำเลยทำบุญดีกว่าไปนิมนต์พระคุณเจ้ามาแล้วก็อธิษฐานใส่บาตรท่านอธิษฐานใส่บาตรเสร็จพระโมคคัลลานะคล้อยหลังท่านผูกตาภาพพระยังไม่ทันหมดจากลูกตาเลยฉับตาคนนี้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นลูกเทวดานี่เขาเอาธรรมเนียมตรงนี้มาท่านขอดประหารไอ้นักโทษคนนี้ก็เหมือนกันนิมนต์พระมาพระก็ไม่รู้ว่านิมนต์นักโทษประหารที่ไหนไปถึงอ้าวเฮ้ยมึงมาโดนคดีประหารได้ยังไงเนี่ยคนเฉียงเฉียงกับวัดโดนคดีฆ่าเมียตายท่านยังทารุณกรรมฆ่าเมียตายเฮ้ยไม่เทศแล้วมึงทำไมไปฆ่าเมียมึงเล่าคุณนึกว่าใครนะมึงเองเหรอครับทำไมต้องฆ่าเมียล่ะเมียผมเจ้าชู้สำสอนผมต้องฆ่าทิ้งเอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดฆ่ากันเด็ดไม่ได้พ่อต้องฆ่ามันสำสอนไปทั่วหมดก็มันไม่จำเป็นต้องฆ่าแล้วมึงหึงมาป่ะไม่ได้หึงแต่โกรธมันโกรธเรื่องอะไรก็เมียผมเป็นเอสแล้วไปบ้านนอนของผู้ชายก็เอาเอสไปติดเขาสิจริงก็เปล่าวะจริงลุงพ่อพูดจบพระหงายท้องตึงสลบไปเลยก็คุยอย่างนี้มันไม่ได้ไงท่านนี่ไปโอ้โหนั่งกันนั่งอีกนั่งเอาปฏิบัติธรรมกันไม่ได้มีอารมณ์สดชื่นเลยท่านใช่ไหมเออวันที่เราไปอยู่ใช่ไหมพี่เออก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไปเถอะใครจะว่าจะมาบ้าๆบอๆก็คนมันบ้ากันแล้วน่ะท่านแต่บ้าไปพี่ภัยใครใช่ไหมเกิดมาเป็นคนก็เออล่าอย่างนี้นะบางคนหน้าหุบนะท่านนะยิ่งเครียดใหญ่เลยมาฟังธรรมะนี่แหละท่านลบรอยย่นระวังคิ้วสร้างรอยพริ้วขึ้นหนึ่งที่ปากซะบางคนน่ะบางคนหน้าหุบเนี้ยเป็นผู้นำได้ยังไงท่านหน้าบึ้งตลอดมันต้องปรับทัศนคติกันใหม่ใช่ไหมทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเออมาเพราะนั้นขันคำพิสุทธิ์สันขันอาสานายไม่ยายานการจะได้ดีนายใช้งานอะไรอย่าอิดเอื้อนเบือนหนีอย่าเอื้อนนะฮะเขาใช้เราในงานยากคืออะไรคือคะแนนถ้าผู้ชมจำไว้นะบอกเลยงานใหญ่งานยากเนี่ยคือคะแนนของเราถ้าทำสำเร็จชื่อเสียงเกียรติคุณมากงานเล็กๆอย่าไปจับถามลุงพี่จะสินะผมเคยไปงานอะไรงานอะไรสวดมนต์ไหมไม่เคยหลวงพี่นิมนต์พระเดชพระคุณบอกพี่ขอร้องทีเถอะเรียกลุงน้องว่าได้ไหมเนี่ยพระเดชพระคุณเนี่ยผมบางทีเรียกใต้เท้ารู้สึกว่าตัวเองด้อยเหลือเกินอาตมาก็ดีใจว่าใต้เท้าแท้ใต้เท้าท่านใต้เท้าว่างหรือเปล่าเราก็นึกว่าท่านน้อมตนเปล่าเราอยู่ใต้เท้าท่านเออบอกเรียกลุงน้องบ้างก็ได้นะเพราะนั้นถ้างานเล็กอย่าไปทำท่านงั้นใครนิมนต์ไปไปเมื่อวานเขาวัดสะเก็ดพี่ไปใช่ไหมก็นิมนต์พระ200กว่ารูปใช้พัดยศด้วยไปท่านส่งกับข้าวไปก่อนเพื่อนกันเจ้าคุณเจ้าวัดสะเก็ดส่งกับข้าวไป6อย่างเลี้ยงพระเลี้ยงคนนั้นได้300คนเพราะก่อนงานเออผมเมื่อวานก็3โมงก็ไปไม่อพัดไปถึงเอาของขวัญไปฝากเดี๋ยวผมเดินรับแขกก่อนนะผมเป็นคนดังท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมรับแขกแทนนะฮะพอใกล้ๆ 4:30 น.วัดนี่ๆรุ่นนี้ไปนี่ฉันก็แชวบกับงานสวดมนต์ก็เป็นเกียรติแก่เพื่อนแก่ฝูงท่านแต่มันง่ายไปหน่อยมันต้องงานยากๆแบบนี้งานยากมั้ยท่านนี่งานยากงานพูดไม่ใช่พูดกับท่านนะพูดกับคนงานยากพูดให้คนกตัญญูนี่งานยากท่านทราบซึ้งพระคุณแม่ในงานยากแต่มันเป็นงานถาวรรายได้วันนี้เท่าไหร่ไม่ว่าแต่นักบริหารรุ่นใหม่เขามีมโนธรรมสำนึกมากกว่ารุ่นเก่าใช่ไหมเพราะเขาถูกฝึกมาดีแล้วท่านนะนั่นแหละแต่ว่าประชาชนดูแล้วไหมกำไรของเราคืออะไรท่านคือการที่คนกตัญญูและประเทศชาติตัวเขาจะไปรอดครอบครัวจะไปรอดนั่นเขาให้งานใหญ่อะไรจะไปอิดเอื้อนท่านผู้ชมจะไปอิดเอื้อนเฮ้ยกูอีกแล้วฉันอีกแล้วเบื่อจังเลยจังเลยอ้าวถ้าเขาไม่ใช้เขาไปใช้คนอื่นแล้วท่านจะเศร้านะจะเศร้าไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นขันอาสานัยไม่ยากขันติชื่นบาน

0: ต้านแดดฝนลมฝนจะแดดจะออกไก่ต้องหากินเพราะไม่มีใครเลี้ยงเราถ้าใครเลี้ยงเราแสดงเขาต้องการฆ่าเรายิ่งไปไก่ป่าใช่ไหมท่านต้องเผชิญผจญเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่ใช่ไหมท่านเออเพราะฉะนั้นเออเสียงแม่กล่อมไพเราะสนุกนักเสียงแม่ทักไพเราะสนุกหวานแม่ทักพร้อมไหมกลับมาแล้วยังกลับมาแล้วลูกไปไหนมาก็แล้วแต่ถ้าแม่ไม่ทักนี่งงนะท่านนะงงไม่มีรีเซพชันที่บ้านเขาเรียกรีเซพชันใช่ไหมท่านผู้ที่ต้อนรับใช่ไหมฮะทำไปเสียงแม่แม่อยู่ไหนน่ะลองนั่งเฉยๆดูสิท่านมันจะเดินคล้ายๆหมาบ้าวนอยู่เงี้ยมันก็แม่อยู่ที่ไหนเพราะจริงมันก็เห็นน่ะแต่ไม่ทักมันน่ะทิ้งกระเป๋าโคไม่อยู่บ้านนี้แล้วเอาเป็นไงลูกทักแล้วแม่ไม่รับอ่ะแม่ไม่ทักหนูเอาแต่ถ้าทักมันซะหน่อยนะชื่นใจลูกเออชื่นใจท่านนั่นเสียงแม่ทักพะโล้สนุกหวานเสียงแม่ปลอบพะโล้สนุกหวานร้องให้อะไรมาแม่ปลอบมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมกอดซะก่อนถ้ามีแผลจับที่แผลปากอ้าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเอาเงียบซะลูกโอ้เป็นแผลแม่ไม่เป็นไรลูกไหนๆได้เป็นแผลตรงเนี้ยเนี่ยเลือดเต็มไปหมดไม่เป็นไรลูกโอมเพียงเสียงร้องไห้สงบลงไหมท่านสงบลงไหนใช่ไหมเออเจ็บไหมลูกยังเจ็บอยู่ว่าจะตายไหมเนี่ยโอ้ไม่ตายแล้วลูกมาแม่จะปาให้โอมเพียงตอนนี้ฝอยออกแล้วท่านพอฝอยออกเย็นใจไหมท่านเย็นใจเริ่มสะอึกแล้วแสดงว่าชักซาลงแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปเพียงหนึ่งอัดเต็มๆท่านออกเป็นยงยวงท่านถ่ายไหมที่มาเนี่ยปฐมพยาบาลดีที่สุดของมนุษย์ในโลกนี้คืออะไรท่านคือยาสังขารคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเสียงแม่ปลอบพระรัศมีเสียงแม่ขานพระรัศมีแม่อยู่ไหนอยู่นี่ลูกแม่หนูกลัวผีอะแม่อยู่ไหนอะก็อยู่นี่ลูกหายกลัวไหมท่านหายกลัวเออแม่ไอ้แม่ก็จ๋าไอ้ลูกก็นั่งขี้ในส้วมลูกคนงานมันนั่งยอมเปิดประตูนะท่านอีแม่ก็ทำงานหุงข้าวอยู่ล่ะมืดก็มืดแม่จ๋าเออแม่ มันเบ่งไปด้วยมันเรียกแม่ไปด้วยเรานี่โอ้แม่นี่เป็นอะไรเป็นหมอผีท่านผีมันกลัวลูกมันจะมั่นใจ confidence นะฮะจะมั่นใจมากกว่าพระเครื่องเอาจริงๆท่านเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญก็กรมการสงฆ์ท่านชักคือมันจะปลุกมีทุกต้องปลอบทำชั่วต้องปราบต้องลงโทษขั้นนั้นขั้นนี้นะเราตีลูกวันนี้เราหยิกลูกวันนี้ดีฝ่าคนใช้ไม้หน้าสามใช้ปืนยิงแสดงกิริยาหยาบต้องปรามเข้าสังคมนะอย่าไปดุลูกต่อหน้าคนอย่าไปกระชากกาลเทศณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาไอเด็กก็วิ่งนะอีแม่ก็กลัวว่าลูกจะคนจะรังเกียจลูกนะกระชากลูกมาเย็บซ่อนแล้วก็มองลูกก็อยู่เฉยลูกก็วิ่งแล้วกระชากมาตีปั๊บเจ็บไหมท่านบอกโยมขอโทษอย่าตีเด็กต่อหน้าฉันได้ไหมอยู่ที่บ้านตีป่ะไม่ได้ตีแล้วทำไมมาตีต่อหน้าฉันเด็กมันจะเกลียดฉันนะเพราะพระทำให้กูโดนตีเออปล่อยมันเออสัตว์เดรัจฉานนี่พุทธเจ้ามาถือสาท่านคนบ้ากฎหมายเอาผิดไหมเสด็จแม่เป็นภัยท่านเสด็จฉันคนบ้าเด็กและช่างเขาให้อภัยกันช่างนี่คือไปเหยียบบนหัวพระนะท่านไม่ต้องโทษหรอกเพราะเขาเป็นช่างเด็กก็เหมือนกันแต่นะทำชั่วต้องปรามอย่าทำความเลวทรามให้ลูกเห็นนะถ้าลูกเห็นความเลวทรามลูกจะเถียงเราในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเอาอารมณ์เสียผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆอย่าเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆอย่าทะเลาะกันอย่าอารมณ์เสียกับลูกพอลูกมาแล้วต้องอารมณ์ดีลูกมาถ้าทะเลาะกันนะฮะถ้าลูกมาต้องทำท่าดีกันไว้ดีครับว่าท่านอย่าให้ลูกเห็นร่องรอยและอย่าให้เสียงดังออกนอกบ้านทะเลาะได้แต่อย่าให้มีเสียง
1: ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญ

ยูนะคะถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเรารู้จักกตัญญูรู้คุณทดแทนบุญคุณถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์พึงมีค่ะสำหรับวันนี้นะคะในการบรรยายธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าหัวใจของคนดีนั้นจบเพียงเท่านี้ค่ะสามารถติดตามรับชมตอนต่อไปได้นะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้ว

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบราคาตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สำคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนนึงการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทำให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมลิสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมลิสายอดมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปัจจุบันครูเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้ครูเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะครูเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนำทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่อนวัยรุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนำไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สำคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไรในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั้นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่า Easy Child หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากๆแต่ขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลำบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อยเด็กๆกลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสำคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลนั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสำคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหงุดหงิดเขาเนี่ยจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไรพวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสแล้วก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันไม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่น

เช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการโดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีริก อีริกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมย์จะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาว์ของเราขาดบางสิ่งไปและเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็กแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อยหนักก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้น่ากลัวกว่าที่เขาคิดการพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับอีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปราะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคนถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคียงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย 2-4 ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทำอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตำหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือ shame and doubt นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไปยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทำอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกต์ฉันไม่ทำดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทำสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาออกไปสู่การที่เขาสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้นบันไดขั้นที่3จึงให้ความสำคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดริเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสำคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย 4-5

5ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย 4-5 ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วยการคิดสร้างสรรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรอให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากำลังอยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะเมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยที่เด็กๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถม1นั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วยโลกแห่งแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคำพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีนะหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนนึงกับเด็กอีกคนนึงที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทำอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่ารู้สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทำอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทำได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้ดีหรือเปล่าและเมื่อเราทำได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสำหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วค่ะเมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลาดสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สำคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้างดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากำลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนนึงเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง2คือ

เด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในกันและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ3คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทำผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเราและวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูกทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทำให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าวัยหรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลยอันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณพ่อคุณแม่สินะและตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทำสิ่งไหนมันก็จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์ในวัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบวี่เชื่อเสมอว่าการสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของรูดอล์ฟเชฟเฟอร์แล้วก็เพ็กกี้เอมเมอร์สันเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre-attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดและต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเหนอะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์สหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึง7เดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทำไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะงั้นก็เพราะว่ามันนำไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัย7เดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจำได้แล้วนะคะว่าคนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของ

เด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆ

เรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะเด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ

แต่แอนนาบอมไลน์ได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยาว์รูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ย4รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะแต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการคุณพ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทำแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกและเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆ เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายนึงเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทำให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ยปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จำเป็นกับเด็กๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จำเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมดทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอทำให้ไม่ได้เป็นที่รักแล้วที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันนึงค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาว์มีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้นเราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนนึงเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขา

จะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะสุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ

สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดล้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช

กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็เนื่องไปเกิดเป็นชาติ

0: ารามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: ิชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: จีราเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจออย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: นั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันจากของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเอง

0: กอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นเขม่าสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความ

0: ้องออกมาแล้ว
1: เขาฟื้นขับไฟแล้วค่ะ
2: แล้วไหลแล้วไหลแล้ว
3: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรวนะคะสังเกตเด็กๆแต่ละคนว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องดีๆแน่ๆเลยใช่ไหมแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องดีๆเนี่ยจะมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเกี่ยวกับเรื่องมีเด็กผู้ชายคนนึงนะคะเขานะคะป่วยบ่อยมากๆเลยจนมีครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่าร่างกายของตนเองเนี่ยเริ่มที่จะแย่แล้วแต่เขามีจิตใจที่สู้และเขาตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเพื่อนๆให้ได้เขาก็เลยเริ่มหันมาดูแลสุขภาพกินผักให้เยอะขึ้นเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำให้เพียงพอลดน้ำอัดลมและกินขนมหวานให้น้อยลงรวมถึงเขานะคะออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ทุกวันนี้นะคะร่างกายเขากลับมาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วด้วยและที่สำคัญนะคะเขาไม่ป่วยง่ายอีกเลยเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไรคะขอถามพี่นิรินทร์อ่ะเชิญค่ะพี่นิรินทร์คุณครูแพรวขอถามพี่นิรินทร์ว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากลับมาแข็งแรงได้เพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าเขากินข้าว
0: อ๋อเพราะว่าเขาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วเขาทำอะไรอีกลูก
1: เขานอนให้เพียงพอ
0: ถูกการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยก็มีส่วนสำคัญกับเด็กๆใช่ไหมคะนิรินทร
1: ์ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะอ่ะเก่งมากปรบมือให้นิรินทร์ดังๆเลยถามพี่ขวัญเอ๋ยนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมที่ทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรง
2: ออกกำลังกายเยอะๆ
0: ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับร่างกายใช่ไหมคะใช่เอาปรบมือให้ขวัญเอ๋ยด้วยถูกต้องเลยเอามือลงก่อนค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆทำตามได้ไหมได้สิเพราะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นหน้าที่หลักของเราเหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะขอพรหรือว่าไปวัดต่างๆแล้วไปทำบุญส่วนใหญ่เลยถ้าเด็กๆตั้งใจนะคะพระท่านก็จะให้พรว่าให้มีสุขภาพร่างกายเป็นยังไงคะแข็งแรงต้องคุณครูแพลวเชื่อมั่นว่าถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะคะมันจะนำพาให้เด็กๆนะคะไปทำเรื่องดีๆได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสุขภาพไม่แข็งแรงเราเจ็บบ่อยๆนอนอยู่บ้านบ่อยๆเราจะไปพบกับสิ่งที่ดีๆหรือว่าน่าตื่นเต้นข้างนอกบ้านได้ไหมไม่ได้สิเพราะว่าทำไมอ๋อเราไม่แข็งแรงนั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยแล้ววันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างไหมครูแพลวขอเชิญพี่แม็กครับพี่แม็กมาเลยดูซิว่าวันนี้พี่แม็กของเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวกับเพื่อนๆฟังบ้างเริ่มเลยจ้ะ
3: เมื่อวานหนูท้องเสีย
0: อ๋อใช่เมื่อวานพี่แม็กเนี่ยไม่ได้มาโรงเรียนเพราะว่าพี่แม็กท้องเสียอาการเป็นยังไงอะลูก
3: ตัวร้อน
0: อ๋อตัวร้อนด้วยแล้วก็ถ่ายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วพี่แม็กทำอย่างไรอะลูก
3: กินข้าวเยอะ
0: ๆรับประทานอาหารเยอะๆให้ร่างกายฟื้นตัวใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วทำอย่างไรอีกลูก
3: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายนะคะแล้วก็รับประทานยาด้วยไหมรับประทานยาวันนี้หายหรือยังคะ
3: หาย
0: แล้วอ่ะปรบมือให้กำลังใจพี่แม็กด้วยมีใครอีกไหมขอเชิญมาลิค่ะลูกลูกสาวมาเลยจับไมค์นะคะมาลิยืนข้างครูแพลวลูกจ้ะเริ่มเลย
4: ตอนที่หนูยังไปเที่ยวหนูเจอเครื่องปีน
0: เครื่องปีนเหรอ
4: ใช่
0: มันเป็นยังไงอะลูก
4: ใหญ
0: ่ใหญ่มากเพื่อนๆเอามือลงก่อนนะคะอ่ะมันใหญ่มากแล้วมาริทำอย่างไรลูก
4: ขึ้นเครื่องบิน
0: อ๋อมันเป็นลักษณะเป็นหน้าผาไหม
4: เป็น
0: เป็นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นหินเนี่ยงอกออกมาใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: แล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะเล่นเนี่ยก็คือใช้ร่างกายของเราและมือของเราเนี่ยในการปีนป่ายใช่ไหม
4: ใช่
0: ใช่แต่ว่าถ้าเล่นไม่ระวังจะเป็นอย่างไรลูก
4: เจ
0: ็
4: บ
0: ใช่แล้วมาลิเวลามาลิเล่นมาลิเล่นอย่างไรลูกมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยไหมคะ
4: มี
0: อ่ะปรบมือให้มาลิด้วยขออีกคนหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่น้ำหวานน้ำหวานเดินมาเลยมาเลยค่ะคนสวย
5: ตอนที่หนูนั่งรถประจำมีพี่ๆอยู่หลายคนเลย
0: อ๋อน้ำหวานเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับส่งใช่ไหมคะหรือว่ารถประจำมีพี่ๆหลายคนเลยเหรอลูก
5: ใช
0: ่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาที่น้ำหวานสังเกตอยู่บนรถเนี่ยพี่ๆเขาทำอะไรกันล่ะคะ
5: พี่ๆมันมีขนมด้วยค่ะ
0: อืม
5: มันรถมีขนมด้วย
0: อ๋อดีเลยแล้วเวลานั่งรถน้ำหวานจ๋าบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมเราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
5: รัดเข็มขัด
0: รัดเข็มขัดลูกเดินไปเดินมาได้มั้ยลูก
5: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่ค่ะปรบมือให้น้ำหวานด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางของเราเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจกันไปแล้วดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

วันนี้นะคะเรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเพื่อนๆเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้นะคะผลไม้ออกดีมากๆเลยเพื่อนๆนะได้ไปตลาดนัดกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆบอกว่าเจอมังคุดน่ารับประทานมากๆเลยเพื่อนๆก็เลยบอกให้คุณแม่ซื้อให้เพื่อกลับไปรับประทานร่วมกันเพื่อนๆบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยบางคนนะเล่าให้คุณครูแพรวฟังด้วยว่าช่วงนี้หนูสังเกตเห็นว่าที่โรงเรียนของเรานะคะมีน้ำขังเยอะมากๆและที่สำคัญนะคะโรงเรียนเนี่ยมีโครงการหนูน้อยนักปราบยุงพาเด็กๆนะคะไปสำรวจแหล่งน้ำขังและช่วยกันนะคะเทน้ำออกเพื่อลดประชากรยุงด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะถ้าคุณครูแพรวขอแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกช้าตามอะไรจ๊ะจังหวะแล้วถ้าครูแพรวขอแบบนี้ละลูกให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วแบบนี้ล่ะให้หนูทำอย่างไรหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีทีนี้สังเกตรอบๆห้องสิจ๊ะโหเอามือลงของเยอะไหมลูก
1: เยอะ
0: มีเพื่อนๆไหมคะ
1: มี
0: โต๊ะเก้าอี้อยู่ครบไหม
1: อยู
0: ่ปีนได้ไหม
1: ชนได้ไหม
0: ไม่ได้ดังนั้นเราควรที่จะต้องหาเป็นของใครยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นวันนี้นะคะคุณครูแพรวจะให้เด็กๆหาพื้นที่เป็นของตนเองเมื่อได้พื้นที่เป็นของตนเองแล้วให้หนูยืนเอามือแนบลำตัวไม่ต้องกางแขนออกมาเข้าใจไหมคะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: อะเกนพลีสพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆเริ่มเลยแบบเดิมแหละแต่ว่าเห็นเด็กๆเมื่อยไงพี่ขวัญเอ๋ยต้องระวังกรองครูแพรวนะคะไม่ไหวไปสั่งน้ำมูกก่อนนะลูกไปไปสั่งน้ำมูกก่อนครูแพรวไม่ว่าไหนใครได้พื้นที่แล้วยืนตัวตรงให้ครูแพรวดูหน่อยสิลูกเอามือลงเอ๊ยังเห็นเด็กๆบางคนยังชิดกันอยู่เลยให้ขยับอีก3ครั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ยืนตัวตรงตรงยืนตัวตรงตรงตรงไหมคะ
2: ตรงแล้ว
0: ตรงไหมครับ
2: ตรงแล้วคร
0: ับ ต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันโดยเราจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วๆบริเวณของห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่เด็กๆจะต้องฟังเริ่มแล้วนะไม่เป็นไรค่ะลูกไหนดูซิใครเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะน่าชื่นชมบ้างคุณครูแพรวขอถามพี่ขวัญเอ๋ยน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรล
3: ู
0: ก
3: เต้นบัลเล
0: ่ต้นบัลเล่ใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยโอติล่ะลูก
4: นาร
0: ู
4: โต
0: ะเหรอคะบึดจัมโบและบึดจัมบะใช่ไหมพี่เตยล่ะทำท่ารับประทานอาหารน้ำหวานล่ะลูกอะไรนะคะนกนะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะโอ้โหกำลังหยุดอยู่ในท่าทางกระโดดเชือกชึบครูแพรวชื่นชมนิลินกับใบเตยเขาเคลื่อนไหวที่ตรงจังหวะด้วยนะจริงหรือเปล่าขอถามต้นน้ำต้นน้ำหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกพึ่งใช่ไหมคะพี่เตยล่ะดอกอะไรนะลูกดอกบัวน่ารักมากๆเลยอั่งเปาละจ๊ะรับประทานขนมใช่ไหมปิมละลูก
5: จ
0: ิ
5: งโจ้
0: จิงโจ้เหรออานนท์ล่ะครับ
6: แมว
0: แมวร้องยังไงครับ
6: เมียว
0: น่ารักมากๆเลยแล้วเด็กๆปรังล่ะโอ้โหเพื่อนๆบอกว่าทำท่าทางเป็นไทแรนโนซอรัสไดโนเสาร์ก็มา

0: แล้วค่อยๆเคลื่อนไหวจากนั้นให้นั่งคุณครูอยู่ทางไหน
1: หันหน้าไปทางนั้นแหละ
0: เก่งมากๆเอามือวางไว้ที่ตาต่อไปคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหากันซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายปิดวาจาเมื่อคุณครูแพลวนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นคุณครูแพลวจะบรรยายจากนั้นให้เด็กๆทำท่าทางให้สอดคล้องกับคำบรรยายที่คุณครูแพลวบรรยายให้เด็กๆฟังพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ยืนขึ้นเวลา15:50 นเด็กๆกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยรถจักรยานยนต์เด็กๆขับช้าๆมองไปข้างทางโอ้เจอแม่ค้ากำลังขายของบีบแต่ทักสักหน่อยปีนปีนจากนั้นเด็กๆค่อยๆขับอย่างช้าๆ เจอเนินเลยต้องขับข้ามเนินตึ้งทันใดนั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องครุ่งจากนั้นเด็กๆจึงมองขึ้นไปอ๋อฝนกำลังจะตกดังนั้นเด็กๆจอดรถจักรยานยนต์เอาขาตั้งลงจากนั้นก้าวลงรถจักรยานยนต์ชึบเดิน10ก้าวเข้าไปที่ร่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ทันฝนตกเด็กๆจึงวิ่งหลบฝนทันใดนั้นเด็กๆก็เข้าได้เด็กๆปาดเหงื่อเหนื่อยจังเลยจากนั้นเด็กๆจึงสังเกตต้นไม้โอ้ลมแรงมากๆเลยลมแรงพัดต้นไม้ฟูฟูฟูฟูเด็กๆจึงเริ่มหนาวหนาวมากๆจากนั้นเด็กๆจึงก้มลงไปที่พื้นอุ๊ยทำของตกเด็กๆค่อยๆย่อตัวเก็บของขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็สังเกตเห็นว่าอุ๊ยฝนเริ่มหยุดแล้วเด็กๆจึงค่อยๆเดินออกไปค่อยๆย่องออกไปทันใดนั้นมีกิ่งไม้ขวางอยู่เด็กๆจึงกระโดดข้ามสองครั้งจากนั้นค่อยๆเดินช้าๆไปที่รถจักรยานยนต์ของตนเองเด็กๆขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์งับเสียบกุญแจชึกและสตาร์ทแตกไม่ติดอีกครั้งแตกเปลี่ยนมาสตาร์ทด้วยขาหุ่นทีนี้รถติดแล้วค่อยๆบิดกลับบ้านช้าๆจากนั้นให้เด็กๆหาพื้นที่และนั่งลงในท่าที่สบายหาพื้นที่ตรงนี้หนูต้องขยับไปพี่สโนหนูไปทางนู้นได้ไหมคะขอบคุณค่ะ

Cam cam cam cam bè bè bè bè ตบตบตบตบแล้วเอามือวางที่หัวเข่าเราจะนวดไปที่หัวเข่าแล้วร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิครูแพลวขอถามพี่การ์ตูนเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อยังไงดีลูกหมุนหัวไหล่เหรอคะไปด้านหลังใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้ต้องขยับหน่อยเดี๋ยวแขนครูแพลวโดนหนูหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครูแพลวขอถามพี่เบเคลื่อนไหวผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรดีนวดไปที่แขนหรออ่ะนวดไปที่แขนข้างหนึ่งของตัวเอง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามโอตีอีกดีทุบเหรออ่ะทุบไปที่แขนตัวเองข้างหนึ่ง10ครั้งเบาๆนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นลม

ามช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาขอสมาธิจากเด็กๆก่อนนะคะเด็กๆต้นทางเก่งกันทุกๆคนเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเด็กๆปลายทางก็เก่งกันทุกๆคนเลยมีสมาธิที่ดีมากๆเลยลูก

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาแล้วกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุดนะคะเบาจริงหรือเปล่านะพี่สโนลุกได้แล้วลูกพี่เบนั่งข้างมาลิค่ะลูกชายปบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆในวันนี้นะคะเราก็ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราเคลื่อนไหวแบบใดคะลูกตามคำบรรยายเก่งมากๆเลยชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วต่อจากนี้นะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ไรนะถูกต้องเลยฤดูฝนซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆใช่เด็กๆคะถ้าหากว่าฝนตกเยอะจนเกินไปเป็นอย่างไรลูก
1: น้ำท่วม
0: ขอถามพี่ภาคินมาค่ะถ้าฝนตกเยอะๆมันจะเป็นยังไงอะลูก
1: น้ำท่วม
0: น้ำมันทำไมนะลูกนะ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมใช่ไหมคะน้ำท่วมเป็นยังไงลูกเวลาฝนตกเนี่ยพอมันระบายไม่ทันใช่ไหมมันบางทีมันก็จะเอ่อขึ้นมาสะสมใช่ไหมคะแล้วทีนี้เป็นยังไงเวลาน้ำท่วมลำบากไหมลำบากใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ภาคินด้วยเก่งมากๆใช่เวลาฝนตกเยอะๆถ้าสมมติว่าน้ำมันระบายใช่ไหมคะน้ำที่มันอยู่ในแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยโอ้โหมันก็จะล้นขึ้นตลิ่งออกมาใช่ไหมลูกใช่แล้วบางทีน้ำมันก็ท่วมใช่ไหมแล้วถ้าอยู่ๆมาฝนไม่ตกอ่ะเป็นยังไงทีนี้เราจะมีน้ำใช้ไหมคะไม่มีสิเอ๊ะแล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงดีขอถามพี่ปังหอมมาค่ะแล้วทีนี้ปังหอมจะทำอย่างไรล่ะคะ
2: เราต้อง
0: เราทำไงดีลูกไม่เป็นไรค่อยๆคิดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยให้คำตอบครูแพลวนะปรบมือให้กำลังใจพี่ปังหอมด้วยไม่เป็นไรค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะมาชวนทั้งปังหอมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะโครงการตามพระราชดำริโครงการแก้มลิงรู้จักลิงไหมคะลิงร้องยังไงไหนลองทำท่าเป็นลิงสิโอ้โหเอามือลงได้ถูกต้องลิงนะคะก็เหมือนที่เด็กๆทำนั่นแหละร้องยังไงนะเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกถูกต้องวันนี้คุณครูแพลวมีรูปมาให้เด็กๆได้สังเกตนับพร้อมกัน1 2 3โป๊ะใครคะเอ้าเหมือนเด็กๆในห้องเราหรือเปล่าไม่เหมือนใช่ไหมหนูสังเกตลิงทำอะไรอยู่อ่ะกินอะไรนะ
3: ข
0: ้
3: าวโพด
0: กำลังรับประทานข้าวโพดใช่ไหมคะและหนูดูที่แก้มแก้มเป็นยังไง
3: ม
0: ันป่องใช่ไหมป่องยังไงคะเดี๋ยวลองทำให้ดูหน่อยใช่ลิงนะคะเวลาเขารับประทานอาหารเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาได้อาหารมาบางครั้งนะคะเขาก็จะใช่ค่ะเขาจะต้องอมไว้ดังนั้นนะคะเขาก็จะสะสมไว้ที่แก้มของเขาเอาไว้ที่แก้มเลยเพื่อที่อาจจะเอาออกมาเคี้ยวแล้วก็กินต่อหรือว่ารับประทานต่อใช่ไหมเพราะว่าในธรรมชาติบางครั้งเนี่ยลิงนะคะหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีตู้เย็นเหมือนมนุษย์ใช่ไหมเขามีช่องเหมือนเราไหมช่องต่างๆไว้เก็บของเหมือนเราไหมบางทีไม่มีใช่ไหมลูกบางครั้งเนี่ยได้อาหารมาก็ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็อมเอาไว้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการจัดการกับน้ำที่มันโอ้โหเยอะมากมายมหาศาลนี่แหละโดยการใช้ลิงเป็นต้นแบบเพราะลิงเวลาเขาเก็บอาหารนะคะที่เขากินเข้าไปหรือรับประทานไปมันจะไปอยู่ที่แก้มใช่ไหมใช่เราก็เลยมีโครงการนึงนะคะมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนอกจากแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วนะยังสามารถนำน้ำเนี่ยที่เราเก็บเอาไว้นะเอามาใช้ในหน้าแล้งหรือว่าหน้าร้อนที่ฝนเนี่ยมันไม่ตกได้ด้วยนะคะลองดูที่แก้มลิงนะมันเก็บน้ำไว้เอ้ยมันเก็บอาหารไว้ใช่ไหมแต่มนุษย์เราเก็บน้ำเอาไว้ใช่วันนี้นะคะคุณครูแพลวนะคะก็จะชวนเด็กๆเนี่ยมาสังเกตวิธีการทำแก้มลิงแต่ไม่ได้หมายความว่าลิงอยู่อย่างนี้หนูไปตัดแก้มชึกอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้มันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ใช่หรือไม่อ๋อมันน่ากลัวไหมคะแบบนี้อ๋อมันน่ากลัวใช่แล้ววันนี้นะคะคุณครูแพลวมีอุปกรณ์มาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นนะคะเราจะมา

0: สังเกตอุปกรณ์กันได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะได้อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่หนึ่งอ่ะนับพร้อมกัน1 2 3หายตัวแปะมาแล้วค่ะว้าวว้าวว้าวขอ3ว้าวอ่ะ1 2 3
1: ว้าวว้าว
0: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเราค่อนข้างที่จะเยอะสักเล็กน้อยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามต้นน้ำน้องสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกอะไรนะเห็นบ้านใช่ไหมอ๋อโอตีล่ะคะเห็นอะไรนะลูกอ๋อเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วการ์ตูนน้องเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรนะลูกฮะตึกใช่ไหมเห็นตึกแล้วภาคินล่ะคะหนูเห็นอะไรบ้างตรงนี้ตึกเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นอะไรมากกว่าตึกไหมขอถามพี่พีกอ๋อเห็นกะละมังหรือว่าภาชนะใส่น้ำของเราใช่ไหมอ่ะแล้วเห็นอะไรอีกนิลิน
2: เห็นแก้ว
0: เห็นแก้วด้วยใช่ไหมปังหอมล่ะอ๋อแล้วเตยล่ะคะเห็นแก้วเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะอุปกรณ์มีเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละอย่างดีไหมอย่างแรกเลยนะคะเรามีภาชนะใส่น้ำนะคะโดยที่เราจะเตรียมน้ำน้ำสะอาดเอาไว้นะคะโดยเราเนี่ยอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ตามบริบทที่คุณครูปลายทางมีก็ได้นะคะอาจจะเป็นถังน้ำกะละมังหรือว่าภาชนะอื่นๆก็ได้เหยือกก็ได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมีแก้วนี่เลยแก้วของเรานะคะคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมไว้ได้นะคะอาจจะใช้เป็นแก้วพลาสติกก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูแพลวใช้แก้วที่มีหูเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลาที่เด็กๆเนี่ยจับใช่ไหมแล้วก็ตักน้ำใช่ไหมคะใช่ต่อมานี่เลยที่เพื่อนๆบอกนั่นก็คือเราจะทำการทดลองแก้มลิงดังนั้นนะคะวันนี้ที่คุณครูแพลวใช้คุณครูแพลวจะใช้เป็นถาดทั้ง2ใบเด็กๆ เห็นใช่ไหมใบที่1และใบที่2นะคะต่อมานะคะคุณครูแพลวก็จะมีดินน้ำมันดินน้ำมันเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคุณครูแพลวนะคะทำลักษณะก่อขึ้นมาให้เหมือนเป็นสระน้ำใช่ไหมนี่เลย1และ2ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถาดนี้มีอะไรพิเศษ
2: แก้
0: มอ๋อเก่งมากการ์ตูนมีดินน้ำมันที่คุณครูแพลวนะคะทำเอาไว้เป็นกระป๋อเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมคะถาดนี้มีไหมไม่มีแต่ถาดนี้มีกี่มีกี่ฝั่งฝั่งนี้มีกี่สองอันใช่ไหมอันหนึ่งและสองใช่ไหมคะและที่สำคัญเลยเราก็มีไม้บล็อกใช่ไหมลูกไม้บล็อกนะคะที่เราเอาไว้ใช้ทำอะไรเอามาต่อกันเป็นรูปอะไรที่เด็กๆบอกเป็นตึกกับเป็นอะไร
2: บ
0: ้านใช่ไหมใช่วันนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมดนี้ในการทดลองโดยสมมุติว่าสระของคุณครูแพลวเนี่ยเป็นแม่น้ำเป็นลำคลองแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้แก้วตักน้ำลองมาเทใส่เปรียบเสมือนอะไรตกลงมาฝนใช่ไหมฝนเนี่ยในหนึ่งฤดูเนี่ยวันเดียวไหมไม่ตกกี่วันตกเยอะไหมตกหลายวันไหมลูกอนนท์นานไหมนานบางทีตกแรงมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าน้ำมันไปอยู่ที่แม่น้ำลำคลองเยอะมากๆเยอะทุกวันเข้าเด็กๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: น้ำท่วม
0: อ๋อเราจะมาลองจำลองสถานการณ์ที่ว่าโดยใช้ทั้งน้ำและภาชนะแก้วนะคะถาดทั้งสองใบและดินน้ำมันในการทดลองพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนั่งตัวตรง คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถทําการทดลองไปพร้อมๆนะคะกับคุณครูแพรวได้นะคะโดยอาจจะขออาสาสมัครนะคะในการออกมาเทน้ํานะคะ

0: ถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนนะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนของคุณครูปลายทางได้หรือคุณครูปลายทางนะคะจะลองทดลองก่อนนะคะว่าดินน้ำมันเนี่ยมันรั่วมันซึมหรือเปล่าแล้วค่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการทดลองได้นะคะโดยการเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการใช้ดินน้ำมันนะคะก่อขึ้นมาก็ได้นะคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะขอเลือกอาสาสมัครออกมาทดลองอะคนแรกขอเชิญพี่ออมทรัพย์ค่ะอะพี่ออมทรัพย์คุณครูแพลวตักน้ำให้เดี๋ยวนะฟึ๊บพี่ออมทรัพย์จับแก้วจากนั้นคุณครูแพลวขอขยับตึกหน่อยเทน้ำลงไปเลยค่ะฟืบเป็นไงเมื่อฝนตกน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะใช่ไหมลูกใช่แต่ถ้ามันตกเพิ่มล่ะจะเป็นอย่างไรลองดูจริงหรอเมื่อกี้คุณครูแพลวจำได้ว่าปริมาณน้ำเท่าไหร่อะรอบนี้ลองแค่นี้ดูสิ1สังเกตบ้านเรือนรอบๆดีๆนะน้ำเป็นอย่างไรท่วมบ้านเรือนรอบๆใช่ไหมคะใช่เอาปรบมือให้ออมทรัพย์ด้วยขออีก1คนขอเชิญเป็นปั้นครับปั้นมาเทน้ำด้านนี้ให้ครูแพลวตึกนี้ขวางไหมคุณครูแพลวขยับให้นิดหนึ่งอะเทไปตรงกลางวืบน้ำเป็นยังไงลูกยังไม่ท่วมใช่ไหมมีบางส่วนเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในแก้มลิงใช่ไหมคะงั้นลองน้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเท่ากับน้ำหวานเมื่อสักครู่มาสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะลูกท่วมไหมไม่ท่วมน้ำไหลไปที่ไหนแก้มลิงหรือว่าที่กักเก็บน้ำที่อยู่ข้างๆใช่ไหมคะใช่หนูสังเกตดูนะถาดแรกใช่ไหมพี่ปั้นอ่ะพี่ปั้นยืนตรงนี้ลองบอกเพื่อนถาดแรกน้ำเนี่ยมันออกมาข้างนอกสะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ท่วมบล็อกที่เหมือนเป็นบ้านเรือนของเราใช่ไหมลูกใช่แต่กับอีกด้านที่คุณครูแพลวสร้างแก้มลิงเอาไว้แบบง่ายๆของเราเป็นอย่างไรน้ำท่วมไหมลูกไม่ท่วมแล้วน้ำไหลไปที่ไหนแก้มลิงถูกต้องเลยเอาปรบมือให้พี่ปั้นด้วยหลังจากที่เราทดลองการเทน้ำไปใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามพี่อั่งเปาเชิญค่ะพี่อั่งเปามาเลยหลังจากการทดลองที่เราเนี่ยได้เทน้ำลงไปทั้งสองถาดใช่ไหมคะถาดหนึ่งจะมีน้ำที่ล้นออกมาข้างๆอีกถาดหนึ่งมันจะมีที่คุณครูแพลวปั้นสมมุติไว้เป็นแก้มลิงใช่ไหมคะมันแตกต่างกันไหมลูก
2: เพราะว่าอันที่ไม่มีแก้มลิงมันล้น
0: ใช่น้ำมันก็เลยออกมาข้างนอกใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วอันที่มีแก้มลิงเป็นยังไงลูก
2: มันไม่ล้น
0: มันไม่ล้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเอาปรบมือให้อ่างเป่าด้วยขอถามพี่การ์ตูนบ้างพี่การ์ตูนมาจับไมโครโฟนเลยเริ่มเลยค่ะหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างลูกจากการทดลองของเราเมื่อกี้เพื่อนเขาบอกนะว่ามันมีถาดหนึ่งที่มันไม่มีแก้มลิงใช่ไหมน้ำมันล้นออกมาอันที่มันมีแก้มลิงเนี่ยมันไม่ล้นออกมาหนูคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรลูก
2: เพราะว่ามันไม่แตกต่างกัน
0: ทำไมหนูคิดว่ามันไม่แตกต่างล่ะ
2: เพราะว่าถาดอีกถาดหนึ่งมันเพราะว่ามัน
1: อีกถาดหนึ่งมันล้นออกมาใช่ไหมคะน้ำมันท่วมออกมาแต่อีกถาดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ท่วมออกมาแสดงว่ามันแตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่ปรบมือให้กำลังใจการ์ตูนหน่อยไม่เป็นไรค่ะจากการทดลองนะคะสองถาดถาดหนึ่งมันมีน้ำล้นออกมาใช่ไหมลูกใช่อีกถาดหนึ่งมีไหมคะไม่มีจริงๆแล้วใช่มันมีแก้มลิงอยู่ถูกไหมลูกใช่ถูกต้องโครงการแก้มลิงนะคะเกิดขึ้นเพื่อจัดการปัญหาน้ำนะคะซึ่งในฤดูฝนเนี่ยฝนตกนานไหมลูกนานหลายวันไหมจ๊ะหลายวันสิดังนั้นนะคะจำนวนน้ำในแม่น้ำลำคลองมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมลูกใช่บางครั้งเมื่อมันมีเยอะๆจึงเกิดปัญหาน้ำเป็นยังไงลูกท่วมใช่ไหมคะใช่ดังนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมเด็กๆคิดว่าได้รับปัญหาไหมได้สิประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมลูกใช่ดังนั้นนะคะโครงการแก้มลิงนะคะก็เกิดขึ้นมาเพื่อจัดการปัญหาน้ำและเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วแล้วมันเลยมาถึงฤดูร้อนพอฤดูร้อนเป็นยังไงน้ำมันพอใช่ไหมลูกไม่พอบางที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นนะคะน้ำที่มันอยู่ในแก้มลิงนะคะเราก็สามารถเอามาใช้ได้ประชาชนก็จะได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงและเพียงพอถูกไหมถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยใช้น้ำแบบไม่ระมัดระวังโอ้โหไปถึงบ้านเปิดฟูเด็กๆคิดว่าแบบนี้ดีไหม
3: ไม่ดี
1: นะคะแล้วใครมีวิธีประหยัดน้ำบ้างครูแพลวขอเชิญพี่โอตีลองมาบอกคุณครูแพลวและเพื่อนๆสิคะว่าการประหยัดน้ำของโอติทำอย่างไร
3: ปิดน้ำไว
1: ้ปิดน้ำใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมปกเสื้อมันเท่อย่างนี้ล่ะอ่ะเอาลงหล่อแล้วปิดน้ำเมื่อเราไม่ใช้ใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่ใช่เอาปรบมือให้โอติด้วยเอามือลงก่อนเห็นไหมว่าโครงการในพระราชดำรินะคะหลายๆโครงการเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อคลายความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทยซึ่งปัญหาน้ำในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำไม่เพียงพอเป็นปัญหาใหญ่ไหมเด็กๆคิดว่า
4: ใหญ
1: ่สิดังนั้นคุณครูแพลวจะชวนเด็กๆมาลองช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้คุณครูแพลวอยากฟังเด็กๆว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าโตขึ้นเด็กๆเป็นผู้นำใช่ไหมเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งเด็กๆจะมีวิธีการรับมือปัญหาน้ำในท้องถิ่นตัวเองอย่างไรอยากทราบจังเลยขอถามพี่นิรินถ้าพี่นิรินเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งพี่นิรินจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไร
5: ต้องใช้ฝาท่อเปิดแล้วก็ทำให้น้ำไหลลงไป
1: โอ้หูขนลุกเลยเก่งนะเนี่ยแสดงว่านิรินต้องติดตามข่าวนิรินบอกว่าเวลาที่เกิดน้ำท่วมอาจจะต้องเปิดฝาท่อออกมาแล้วก็เคลียร์ขยะในฝาท่อใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: ในท่อว่ามันมีขยะอะไรอุดตันเส้นทางของน้ำใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทำความสะอาดให้ท่อเนี่ยมันไม่มีขยะเวลาน้ำมันระบายมามันจะได้ไหลง่ายๆถูกต้องไหมใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะใช่ไหมลูกใช่ถ้าหากว่าเด็กๆทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองไอ้ขยะเหล่านี้บางทีมันก็ไหลไปในท่อเหมือนที่นิรินทร์พูดใช่ไหมลูกมันก็จะไปอุดตันในท่อทีนี้แหละพอน้ำมันล้นออกมาฝนมันตกเยอะๆแล้วน้ำมันไปรวมตัวกันมันผ่านไอเศษขยะพวกนั้นไม่ได้มันก็ทำให้น้ำมันเอ่อขึ้นมาทีนี้เป็นยังไง
5: น้ำท่วม
1: ใช่ปรบมือให้นิรินทร์ด้วยโอเคค่ะหายแล้วคันจมูกนิดหนึ่งไม่เป็นไรคนต่อมาขอเชิญพี่ใครนั้นน่ะมองไม่เห็นเลยต้นน้ำใช่โดนเพื่อนบางหรอถ้าเป็นสอสอต้นน้ำสอสอต้นน้ำจะทำอย่างไรครับเมื่อกี้เพื่อนเขาชวนลอกท่อไปแล้วเราทำยังไงดี
6: ห้ามเปิดน้ำทิ้ง
1: อ๋อส สสท่านนี้บอกว่านโยบายคือเราจะให้ประชาชนประหยัดน้ำไม่เปิดน้ำทิ้งใช่ไหม
4: ใช
1: ่ใช่อ่ะลองตั้งใจฟังเพื่อนบอกว่าไม่ให้เปิดน้ำทิ้งเพราะว่าน้ำเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทำไม
4: มันจะหมด

0: มันจะหมดไปใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เด็กๆปรบมือให้ต้นน้ำด้วยอ่ะเอามือวางไว้ที่ตักเด็กๆทราบไหมว่าในบางปีถ้าฝนตกเยอะๆมันก็เกิดน้ำท่วมแต่ในบางปีเด็กๆเชื่อไหมว่าบางครั้งฝนก็ตกน้อยใช่ไหมดังนั้นการสำรองน้ำนะคะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันโครงการแก้มลิงก็เช่นกันมันจะกักเก็บน้ำในปีที่มีฝนตกเยอะๆนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ในบ่อของแก้มลิงของเขานั่นแหละดังนั้นนะคะเมื่อน้ำมันแล้งเมื่อไหร่เราก็สามารถนำน้ำตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะลูกใช่ไหมดังนั้นเด็กๆนะคะเติบโตไปเป็นพลังของประเทศเริ่มต้นง่ายๆใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและไม่เปิดน้ำทิ้งทำได้ไหมคะใครสัญญาได้บ้างว่าทำได้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยเอาละค่ะเอามือลงต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลย

0: ับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นคุณครูแพลวขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้จริงหรือเปล่าจริงให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะชึบและร้องพร้อมกันว่า

ทำตาลุกว้าวไหนตาลุกว้าวยังไงนะน่ารักมากๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3ในวันนี้พับสีค่ะและกิจกรรมใหม่นะคะในวันนี้ก็คือร้อยลูกปัดถูกต้องใครพร้อมที่จะสังเกตอุปกรณ์แล้วบ้างใครพร้อมแล้วเอามือวางไว้บนตักแล้วเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะปิ้งนี่เลยเรานะคะจะมีอุปกรณ์อยู่นะคะ2 อย่างก็คือเชือกนะคะเชือกของเรานะคะจะมีด้วยกันอยู่2ด้านนะเด็กๆสังเกตดูด้านแรกนะคะคุณครูแพรวเนี่ยจะผูกติดเอาไว้ด้วยลูกปัดเพื่อที่เวลาเด็กๆร้อยนะคะลูกปัดเนี่ยจะได้ไม่หลุดออกไปนั่นเองคุณครูปลายทางนะคะสามารถปิดตรงปลายไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะคุณครูแพรวนะคะจะชุบกาวนะคะหรือทำให้มันเนี่ยแข็งเอาไว้เพราะว่าเวลาเด็กๆร้อยเนี่ยมันจะได้ง่ายคุณครูปลายทางสามารถใช้กาวหรือสก็อตเทปนะคะทำไว้ให้กับเด็กๆได้เวลาร้อยนะคะเราก็จะร้อยด้วยอะไรนะลูกปัดใช่ไหมเรามาดูลูกปัดของเราเด็กๆคะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋า

0: เราจะไม่ใช้คำว่าโคตรเยอะเพราะว่าคำว่าโคตรเป็นคำไม่สุภาพดังนั้นคุณครูแพลวขอใช้คำว่าเยอะมากมากเลยได้ไหมคะอ่ะเยอะมากไหมลูกใช่นี่นะคะปัดสีของเรานะคะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมไว้ให้กับเด็กๆได้นะคะลูกปัดนะคะก็จะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นวัสดุอื่นในการร้อยนะคะทดแทนได้ตามบริบทของโรงเรียนได้เลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้เด็กๆดูใครนะใครทำเสียงนะแหมเวลาร้อยนะลูกหนูจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้แน่นจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะในการจับลูกปัดแล้วทำอย่างไรร้อยนะคะแบบนี้ร้อยลงไปอย่างนี้นะคะอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆมือด้านหนึ่งนะคะจับลูกปัดแล้วก็ใช้เชือกนะคะสอดเข้าไปในรูแล้วก็ทำอย่างไรอ่ะดึงลงมายากไหมลูกอุ๋ยเห็นไหมถ้าเราจับลูกปัดไม่แน่นมันจะเป็นยังไงตกดังนั้นต้องจับให้แน่นนะลูกนะยากไหมคะกิจกรรมนี้เมื่อเด็กๆนะคะร้อยลูกปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถให้คุณครูแพลวหรือคุณครูแพรนะคะปิดโดยการมัดให้เด็กๆได้และเด็กๆปลายทางก็สามารถให้คุณครูปลายทางช่วยได้นะคะแล้วอย่าลืมว่าหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะบริเวณห้องของเราด้วยถ้ามีลูกปัดตกที่พื้นหนูต้องทำยังไงลูก
1: เก
0: ็บใช่วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมจากนั้นเด็กๆสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ